ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

เธอมีเคยเจอรู้และมีเคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอมีเคยจะเห็นและมีเคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มัน

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862

อบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 77 จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ที่16นะครับเดือนกันยายนนะครับ2569นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายๆวันนี้เลยนะครับได้เวลามาฟังเพลงแล้วนะครับโอ้โหเมื่อเช้าฟังที่เชียงใหม่ฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้ไปจัดรายการที่ดนตรีสีสันเลยก็เลยปล่อยไปเลยนะครับปล่อยเพลงแล้วปล่อยเสียงอัดเทปไปเลยนะฮะฝนตกหนักมากเมื่อเช้านี้นะครับถล่มเลยแล้วก็รู้สึกว่าภาคเหนือนะเดี๋ยวขอดูเวลานี้แป๊บนึงนะครับว่ามีโซนไหนนะครับที่มีฝนตกบ้างนะครับที่ในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานต่างๆนะครับตอนนี้มีหลายจังหวัดเลยฮะกระจายกันไปนะครับแต่กรุงเทพไม่มีนะฮะรู้สึกว่าหนักเลยเอาเริ่มจากภาคเหนือก่อนเนาะภาคเหนือทางเชียงรายไม่ค่อยมีนะครับเชียงใหม่มีบ้างประปรายจะไปมีทางแถวแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอปายแม่ฮ่องสอนตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับบนดอยที่แม่แจ่มนะครับฮะแล้วก็ทางฝั่งลำปางนะฮะสบปราบตัวเมืองลำปางไอ้ตกเยอะเลยลำปางตั้งแต่เช้าแล้วนะตกมานะครับอําเภองาวนําจังหวัดลำปางจังหวัดน่านอําเภอปัวนะครับเมืองน่านก็ตกอยู่นะฮะลงมาแถวอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกก็ตกอยู่ตอนนี้นะครับสุโขทัยกำแพงเพชรตกหมดเลยนะครับนครไทยนะฮะภาคเหนือตอนล่างด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ ข้ามฝั่งไปฝั่งของประเทศลาวด้วยนะครับที่ฝั่งของลาวนะก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีสานก็กระจายกันไปทุกจังหวัดเลยนะครับแต่พอลงมาแถวเรียกว่าทางภาคเหนือตอนล่างเริ่มหายไปนะแถบลงมานครสวรรค์เริ่มเบาลงนะฮะเริ่มหายไปนะครับแล้วก็หายไปเลยหายแล้วก็มีกระจายนะครับนะแต่ทางอีสานจะมีที่หนึ่งแถวที่ดูก่อนนะเป็นอีสานตอนล่างอีกหนึ่งจุดนะครับตอนกลางแล้วกันยะโสธรอย่างเงี้ยนะครับนะลงมาแถวบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับมีหมดเลยนะครับแถวนี้สตึกเนาะอำเภอสตึกนะครับมาแถวโคราชตัวเมืองโคราชก็ตกอยู่นะครับแล้วก็ปราจีนนะครับที่ตกหนักตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของภาคตะวันออกนะครับนะเขาชะกันนี่ท่าตะเกียบนะครับนี่ปลวกแดงนะครับนะอันนี้อำเภอนะและเชื่อมอำเภอต่างๆแล้วก็ข้ามฝั่งไปเขมรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของภาคตะวันออก นะครับที่ตกอยู่นะครับที่ตกอยู่เนี่ยณตรงนี้เลยนะฮะสระแก้วนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ครับหัวหินลงไปได้ตกอยู่นะหัวหินลงไปได้ตกหนักเลยนะฮะหัวหินปราณบุรีนะครับกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์หนักเลยข้ามไปฝั่งพม่าฝั่งโน้นด้วยนะครับประจวบทับสแกบางสะพานนะครับท่าแซะชุมพรตกหมดเลยนะครับเกาะ2นะครับนะเกาะ2อำเภอพะโต๊ะนะกับเปอร์นะฮะนี่นะฮะลงไปคุระบุรีนะครับนี่เห็นไหมหลายที่เลยตะกัวปานะฮะโซนนี้ตกหมดเลยส่วนฝั่งตะวันออกก็มีอำเภอชยาสุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซานะครับนาสารบางสวรรค์พระแสงนะครับอ่าวลึกแล้วก็ลงไปทางภาคใต้นะครับลงไปโซนของ3จังหวัดใต้จังหวัดตรังนี่นะฮะกระจัดกระจายเอาง่ายเลยทุกจังหวัดเลยตอนนี้นะฮะตกหมดเลยกระจัดกระจายกันไปโดยเฉพาะโซนภาคใต้นั้นตั้งแต่หัวหินลงไปจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะฮะภาคเหนือประปรายนะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนครับคุณผู้ฟัง ก็ต้องวางแผนกันด้วยอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันขึ้นก็ตกหนักเนาะนะครับรายงานบรรยากาศกันมาครับในช่วงเวลานี้บ่ายโมง49นาทีแต่ละที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทักทายพี่ลูกเพชรด้วยนะฮะอยู่กับ True Detect แล้วกันครับให้การดูแลในช่วงนี้กับซิมจาก True Detect ครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวเชียงใหม่ด้วยนะครับพี่ลูกเพชรขอเพลงเพื่อไม่ทิ้งกันนะครับนี่เอามาทักทายทางแชทกันดีกว่าพี่ณัฐพงษ์องครักษ์บุญทริกนะฮะบุญทริกว่าพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกนะฮะมันมาแล้วครับอันนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วทักมานะฮะไม่รู้อยู่หรือเปล่าทักชอบทักดีเจมาก่อนเข้ารายการนะตอนเที่ยงทักมาว่าฝนตกนะฮะดีเจดูเรดาร์ฝนให้หน่อยครับนครนายกนะอำเภอโคลักมีฝนไหมถ้าพี่ณัฐพงษ์มาแล้วทักบอกด้วยจะบอกให้ถ้ามาหรือว่าฟังอยู่หรือเปล่านี่เขาชอบมาก่อนเวลาฟังแล้วดีเจไม่รู้เขาฟังอยู่หรือเปล่านะมาตอน11โมงเนี้ยมาเที่ยงเนี้ยนะครับกี่วันกี่คืนวงนอยส์นะครับทักทายมานะครับพี่เดียวสมุทรสาครทักทายมานะครับบ่ายๆวันหวยออกครับวันนี้ขอเพลงกราบตีนก็ยอมนะวงรื่นรู้ดีล่ะฮะแล้วก็มีพี่รับเหมานะครับบอกว่ามาเพลงอินดี้ล่องลอยเช่นเคยนะครับพี่หอดานช้างนครศรีเซฮายครับขอเพลงดำดีดำดูดีของ Forever กันละกันนะฮะ นะครับพี่แสวงชัยครับเทวดาถ้าจะแยกของคาราบาวนะครับพอหลังหวยออกกันละกันนะดีเจนะฮะพี่บอกว่าดีเจวินครับ ขอเพลงรสชาติความเป็นคนของพี่มาช้าหน่อยฮะวันนี้อยู่ที่รู้แล้วทำไมพี่โป่งเสียงสูงวันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยส่งบรรยากาศไม่ดูนะฮะเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะที่ไหนอาคารอะไรนะฮะอ่าฮะนะฮะมีคอนเสิร์ตเหรอซิลนะครับนะ
คนสดซิลนะฮะเวกอัพนะครับก็4ในเดือนวันที่4นะครับก็28อันนี้วงอะไรอ่ะเบลน285จัดคอนเสิร์ตละฮะนะครับแบล็คเฮดนะฮะไม่ใช่สิวงทั่วๆไปเนาะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับข้อความมากันเยอะนะอ่านไม่ทันอย่างว่ากันนะดีเจตาเหลือกตาลายหมดแล้วตอนเนี้ยข้อความไหลมาเยอะเกินนะฮะก้อยรัดพร้าวสวัสดีด้วยกันละกันวันนี้วันหวยออกนะฮะขอเพลงขังให้จุยขังให้จุยเพลงอะไรขังให้จุยนะฮะเดี๋ยวหาให้นะมาตัวเด็ดมา20บาทก้อยๆนะฮะพี่อู๋บางใหญ่ขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนกันละกันครับทักทายด้วยนะฮะหนูปันนดาเหรอฮะทักทายแอดมาใหม่สวัสดีครับรายงานตัวขอเพลงเธอรักฉันจริงนะครับของวงนีโอบีเหรอฮะนะฮะนีโอบีฟังรายการนี้นานมากแล้วครับชอบมากเลยวันนี้รบกวนเล่าเรื่องการ์ดวันพีชหน่อยนะครับอ๋อโอเคนะครับวันนี้มาเข้ารายการไวจังไม่ก็ปกตินะเวลาประมาณนี้แหละฮะก็อาจจะช้าจะไวบ้างอาจจะไป5นาที10นาทีพี่นะครับหนูปันนดาฟังอยู่จังหวัดไหนครับเพราะว่าฟังมานานแล้วด้วยอยู่จังหวัดไหนรายงานตัวด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะทราบว่าแฟนรายการเรากระจายไปที่จังหวัดไหนบ้างภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานกรุงเทพนะฮะภาคกลางภาคตะวันออกต่างประเทศนะครับอ่าฮะมาร์คคุงบอกว่าทักทายครับยามบ่ายครับดีเจวินขอเพลงความทรงจำสีจางเวอร์ชันบอยพีชเมเกอร์กันละกันครับมาร์คคุงออกโรงพยาบาลยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมพี่เคโรสสมุทรปราการขอเพลงลาก่อนที่รักหน่อยจ้านะครับแล้วก็อาเมย์บอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงรักที่ปลอดภัยของโดมหนูนาให้ใหญ่มุชิตัวกลมที่ฟังกับดูตอนนี้ด้วยค่ะทักทายมุชิด้วยกันละกันนะฮะมุชินะฮะนี่อาเมย์เรียนภาษาญี่ปุ่นเหรอทำไมมีชื่อเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับมีพี่คำร่าประเพณที่เชียงรายบอกว่าแดดแรงเลยครับดีเจเชียงรายไม่มีฝนครับในเรดาร์ไม่ขึ้นฝนเลยนะครับไม่ขึ้นฝนเลยน่าจะเป็นเช่นทิศทางของฝนนะครับนะที่ตำบลป่าตึงนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะส่งบรรยากาศท้องถนนไม่ดูนะครับถนนแม่จันฝางตำบลป่าตึงแม่จันนะครับอากาศสดใสดีนะครับในเมืองเชียงใหม่ครึ้มๆพี่นะครับพี่ต๋องบอกว่าสวัสดีครับดีเจนะครับส่งบรรยากาศมาที่ตำบลทาประดุกมาฮะอำเภอแม่ทาลำพูนครับวันนี้มาส่งของที่อำเภอแม่ทาอากาศสดชื่นมากเลยเพราะฝนกระหน่ำมาตั้งแต่เช้าเนาะสดชื่นมาเลยส่งบรรยากาศทุ่งนาแต่ข้างหลังจะมีทิวภูเขานะมีหมอกลอยนะครับพี่ฝนชลบุรีไม่ถือสาเดี๋ยวพากันศูนย์ครับทักทายมาพี่กระเป๋าต้องจืดสวัสดีครับทักทายขอเพลงไว้นะครับอ่านว่าอะไรนะโอ้นั่นแหละนะสักอย่างนะครับชอบเดี๋ยวนี้นะวงไอ้พวกดงเด็กเจนปัจจุบันมันชอบตั้งชื่ออ่านไม่ออกเนาะภาษาอังกฤษเนาะมันจะใช้คำที่แบบอ่านไม่ออกอะอะไรอะ A K E และอ่านบางคำที่อ่านก็จะถูกนะเอกอะไรไม่รู้โบชิเอกเอคีโบชิลำไยพวกเด็กเจนซีมันชอบตั้งชื่อวงให้อ่านไม่ออกครับบางครั้งบางทีก็ชื่อไทยนะสมมตินักร้องชื่อฤดีอย่างเงี้ยก็ใส่ภาษาอังกฤษรือดีอย่างเงี้ยแล้วว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนภาษาไทยมันจบไปซะนะฮะนะครับลำไยนะฮะทักทายนะฮะนะโต JY ขอเพลงนะครับทักทายตอนบ่ายครับวันทำงานครับช่ำๆเลยวันนี้ที่เชียงใหม่นี่นะโต JY เซลฟี่มากับรถคลาสสิก1คันนี่นะฮะพร้อมปล่อยทุกเพลงเลยครับพี่นะโต JY อยู่โซนไหนของเชียงใหม่นะฮะอยู่ตรงไหนนะครับร้านพี่หรือว่าที่อู่ที่อยู่ตรงไหนนะครับเคยบอกมึงก็เคยบอกไว้ที่จะลืมเลยเนาะนะครับพี่เล็กจากเมืองแกรงระยองขอเพลงน้ำใต้ศอกของ Sky Park ด้วยครับนะฮะทักทายมาเลยนะฮะพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายตอนบ่ายร้อนๆครับที่สิงห์บุรีวันนี้ไม่มีฝนนะพี่นะนะครับขอเพลงสมชายจรดปลายเท้ากันละกันครับมาละณัฐพงษ์ฝนตกยังฮะรอฟังรายงานเลยเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวขอเช็คที่อำเภอองครักษ์นครนายกนิดนึงว่ามีฝนหรือไม่อย่างไรนะฮะพี่ตั้มแม่พริกลำปางครับขอเพลงอยากกลับบ้านของเสือธนพลด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ตัวเล็กจากลำปางห้างฉัตรนะบอกว่าเสียหายครับเมื่อกับอากาศชุ่มฉ่ำห้างฉัตรตั้งแต่เช้าลงอย่างหนักเลยเมื่อกี้มีคนขอเพลงคาราบาวขออีกสักเพลงได้ไหมฮะเพลงในร้อยนะฮะได้เลยนะครับนี่ข้างนอกก็เย็นๆอยู่นะเหมือนจะมีฝนมาอีกรอบในเชียงใหม่ในเมืองนะครับแต่นอกเมืองไม่ตกนะอเมะคือลงจากหางดงไปสัมปะตองไม่มีนะครับหางดงสัมปะตองลงไปไม่มีนะฮะจอมทองเนี่ยไม่มีนะครับขึ้นไปทางสายเหนือก็ไม่มีมีเฉพาะในเมืองลำพูนนะแล้วก็ลำปางหนักมากนะฮะพินาวินซ่าเดอะคอปจากแม่แจ่มตกไหมครับทักทายตอนบ่ายแม่แจ่มฟ้าร้องมาไกลๆแล้วครับดีเจพี่นาวินซาว่ารักหงมากครับนะนี่เมื่อคืนผลบอลเป็นไงบ้างเอ่ยเมื่อเช้าน้องหงร่อนส่งเอสเอ็นมาแต่เช้าเลยนะตั้งแต่เช้ามืดทีเดียวนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยวค่อยเล่าข่าวที่ส่งมานะครับ
เดี๋ยวนะฟังอยู่จังหวัดเดียวกับพิทัตพงศ์นะครับองครักษ์ครับ นะครับวงนอยส์นะครับเธอรักฉันจริงวงโนบิตะอ๋อวงน้อยส่งน้อยอ๋อดิฉันก็อ่านเป็นวงโนนีโอบีนะฮะวงน้อยส่งน้อยโอเคพิมพ์ผิดเล็กน้อยเขาอ่านเพี้ยนไปเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็มาร์คคุณบอกว่าผ่าตัดพรุ่งนี้ครับดิเจวินให้ยาฆ่าเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งอีก10วันโอ้โหนี่แสดงว่ามาร์คคุณต้องอยู่โรงพยาบาลอีก10วันเลยเหรอฮะหรือว่าต้องไปกลับโรงพยาบาลตลอดฮะยังไงมาร์คคุณนี่ FC เลยนะฮะอยู่โรงพยาบาลก็ฟังอยู่เป็นแอดมินช่อง YouTube BP Radio กลางคืนนะครับเนาะนะครับอ่ะมาจะอยู่จังหวัดไหนเซฮายกันได้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับในชั่วโมงนี้นะครับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะจ๊ะใกล้บ่าย2นะฮะเมื่อเช้านะมาร์คคุงหงล่อนส่ง SMS มาแต่เช้าเลยจะบอกให้รู้ไหมเขาส่งว่าไงเขาบอกว่าเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะนะผลงานของหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนะหงเชือดไก่ให้หมาแดงดูหวานเจี๊ยบใส่กิ้งเลยค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าหมาแดงอันนี้แรงนะอันนี้แรงมากเลยนะนะฮะแรงมากเลยวันนี้กุ้งฮาก็เลยบอกว่าตอนบ่ายวันนี้ขอเปิดเสียงลีลันน้องของร้อนอีกรอบแล้วกันทำงานอยู่รอฟังนะฮะกุ้งฮาบอกว่าส่งข้อความมานะกุ้งสาวลอยหนึ่งคน FC น้องร้อนก็ขอมานะเดี๋ยวจัดให้กันละกันนะครับเนาะสำหรับในส่วนของผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะ EFL ครับนะฮะนี่นะครับก็จัดไปนะครับเต็มเวลานะครับลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์3-1นะครับลิเวอร์พูลชนะไป3-1นะฮะส่วนเต็มเวลาอิปสวิชทาวน์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับ2-4อิปสวิชทาวน์2อาร์เซนอล4นะครับเนี่ยอันนี้คือทีมหลักๆนะที่เขามีการแข่งขันกันนะเนาะเรื่องฟุตบอลลีกนะฟุตบอลใหญ่นะฮะคำล่าพาเพลินนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจ๊ขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะมากันหลายเพลงนะครับเอาของใครก่อนดีเธอรักฉันจริงเดี๋ยวเอาให้พี่แฟนรายการคนใหม่ก่อนไหมโหสาส่งมาในช่วงเวลานี้นะครับในสไตล์ของพี่พีเรดิโอก็จะเป็นสไตล์ยุค90นะครับยุคกลางๆนะครับทักทายมาได้เดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะเจอแล้วเอาของพี่หนูปันนดาก่อนน่าจะเป็นชื่อของลูกสาวนะครับขอเพลงนี้เข้ามาของวงนอยส์นะครับนะฮะเธอรักฉันจริงครับคุณฟังเธอรักฉันจริงบ่ายโมง58นาทีนะครับอะไรพี่พวกเปรตฮะใครเป็นเปรตเอ่ยอ๋อแสดงว่าหนูพี่หนูปณิดาได้แสดงว่าเป็นเชียร์ทีมแมนใช่ไหมเชียร์ทีมปรปักษ์กับทีมลิเวอร์พูลใช่ไหมบอกว่าดีเจครับฝากบอกหน่อยเปรตแดงอุ้ยเปรตเป็ดแดงครับสักวันปีกจะหักนะครับดีเจอุ้ยแรงมากนะฮะก็แรงสิครับห่องร่อนแรงขนาดนี้นะครับฟาดกันไปฟาดกันมาปีกหักเด้อนะฮะเมื่อคือข้อความของร้อนก็แรงจริงนะเมื่อกูติดนางไม่ค่อยแรงขนาดนี้นะแรงจริงนะยอมนะครับสงสัยเจอทีมแมนเขากดดันมานะผมเป็นทีมหมาแดงทั้งใจครับดีเจนะฮะได้เลยยากนะที่ทีมฝั่งนี้เขาจะยอมรับตัวเองเป็นหมาแดงนะฮะอย่างพี่อะไรนะพี่ใหม่นี่เขาไม่ยอมรับว่าเป็นหมานะไม่ยอมเลยไม่ใช่หมาแดงดีเจนะครับ

มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยในช่วงเวลาของพักบ่ายดีครับบ่ายโมง45นาทีนะครับ ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ BP Radio เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันหวยออกนี่ใช่ไหมวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธ

านจากวงนอยส์นะครับนี่คือเธอรักฉันจริงเธอรักฉันจริงนะครับไม่รักแบบปลอมๆนะรักจริงๆนะครับบ่ายสองหนึ่งนาทีเดียวดีเจขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนวันนี้เข้ามากันเพียบรีบขอตั้งแต่ต้นรายการนะจ๊ะมาหลังๆนี้มันจะไม่ได้ฟังกันนะครับเอาเท่าที่เวลาเรามีอยู่ซึ่งในช่วงที่ดีเจวินเข้ามาจัดรายการดีเจทันเข้ามาจัดรายการบ่ายสองเนี่ยแนวเพลงก็จะหลากหลายบางครั้งบางทีอาจจะมีเพื่อชีวิตเข้ามาบ้างนะครับมีลูกทุ่งแซ่บเข้ามาบ้างนะฮะหลากหลายก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันเป็นรายการสดเนาะแต่ในช่วงที่ตั้งเพลงเอาไว้ก็จะเป็นเพลงที่คุ้นเคยยุคสไตล์90 2000กันนะครับเนาะสวัสดีสาวลูกปัดด้วยกันแล้วกันนะครับจากแม่โจ้เนาะเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีพี่ณัฐระยองนครพนมนะฮะ Thank you for your love นะฮะของวง Thank you ใช่ไหมครับทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะแล้วก็อันนี้บอกว่าโอเคนะครับแอมเม่บอกว่าตั้งแต่เรียนไม่ได้เรียนญี่ปุ่นอย่างจริงจังแต่ว่าเคยเรียนสมัยมัธยมครับลงเรียนวิชาเพิ่มเติมเป็นภาษาญี่ปุ่นเซนเซตั้งชื่อให้เลยเปลี่ยนเป็นเรียกชื่อเซนเซตั้งให้เลยเป็นอเม่ไปเลยนะฮะเรียกกันเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆใช่ไหมอ๋อเซนเซแปลว่าคุณครูนะฮะเซนเซโอฮายโกซาอิมาสนะเนี่ยเมื่อก่อนดิเจก็เรียนเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นนะฮะเซนเซอากิโกโฮโกโทโมดาจิสมัยนั้นนะพี่ทุริกี้สวัสดีด้วยกันละกันพี่ทุริกี้นะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะมาเซย์ไฮกันด้วยนะครับมาขายมาถึงแล้วเซย์ไฮกันมาอย่าลืมนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีเลือกหลากหลายแพ็กเกจนะขอบคุณทักทายลูกปัดบอกว่าขอเพลงหมดชีวิตฉันให้เธอแล้วกันค่ะดีเจขาไหนสักครู่เปิดให้ฟังนะครับนะฮะมาเซย์ไฮกันตรงนี้วันนี้มีเลขเด็ดไหมวันนี้น่าจะไปทันแล้วมั้งพี่เดี๋ยวหวยจะออกแล้วเดี๋ยวแน่นอนนะครับเดี๋ยวบ่ายสามเนาะเรามาลุ้นตัวเลขกันนะครับว่าวันนี้หวยจะออกอะไรโปเต้มายังโปเต้นี่ซื้อหวย975มาครึ่งปีแล้วยังไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราบอกว่าถ้าได้จะโดเนทใหญ่ให้ดีเจนะครับรอดูนะพี่คำล่าว่าวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นแนวเพื่อชีวิตกันขอเปลี่ยนเป็นแนวเพื่อชีวิตกันละกันนะฮะอยากฟังเพลงบ้านกลางไพรนะฮะอ๋อได้สิของอนทวัชชัยชูเหมือนนะครับนะอ๋อทีมงานพี่ณัฐพงษ์เองเหรอฮะปันดานะฮะโอเคพี่ปันดาเป็นทีมงานพี่ณัฐพงษ์เองนะฮะได้เลยนะพี่ดูดีๆเลยว่าขอเพลงของอีกที่หนึ่งเพลงครับดีเจเพลงอะไรก็ได้ได้เลยครับอย่าหายหนึ่งเพลงนะครับเซนเซนี่แปลว่าเซนจนเมาใช่ไหมใช่แล้วพี่เซนแล้วก็เซไปเลยเซนแล้วเมาไปเลยนะฮะนะครับเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะนะอ่านมันไม่ไหวคือดีเจจะเป็นคนที่อ่านข้อความคุณผู้ฟังทุกคนเพราะว่าคือเมื่อก่อนเราเป็นคนฟังมาก่อนไงฮะแล้วเวลาเราส่งข้อความไปหรือว่าเราทักทายไปแล้วเวลาดีเจเขาพูดเนี่ยออกสื่อเฮ้ยตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเราต้องทักทายทุกข้อความนะถ้ามันหลุดไปหนึ่งคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาสาทักมาลืมอ่านเงี้ยนะฮะก็เลยบอกให้คุณฟังว่าอย่าพยายามแอดเข้ามาในส่วนของไลน์เพราะว่ามันจะไวกว่า Facebook มันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนมันจะไม่ค่อยแจ้งเตือนนะคุณฟังนะฮะทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับพี่สนนะฮะทักทายพี่เพชรช่วงบ่ายด้วยกันละกันครับ

ค่เพลงที่ไม่ชื่อว่าให้กราบเท้าก็ยอมนะฮะหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมหามณีคนเราถ้ามันรู้สึกแบบว่าอ้อนวอนนะฮะใครสักคนหนึ่งเพื่อจะให้กลับมานะครับก็ต้องถึงขั้นกราบเท้าก็เคยเห็นในหนังไหมฮะที่เขาจะเอาปืนยิงกันกราบตีนเลยอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมก็จะมีในหนังอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงจะมีแบบนี้หรือเปล่าเวลาจะสูญเสียคนรักคนที่จากไปที่แบบเขาจะเลิกไปมีคนใหม่ไงถึงขั้นนั้นเลยอาจจะเป็นแค่ในพล็อตนิยายก็เป็นได้นะฮะเออทักทายพี่บอลด้วยกันละกันนะครับพี่บอลธนภูมินะครับทักทายช่วงบ่ายพี่บอลอ่านว่าธนภูมิใช่ไหมฮะหรือว่าธนภูมิชื่อพี่อะสารสอนนะฮะทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็พี่เพชรบอกว่าดีเจครับส่งใบกาดมาทักทายในหม่องได้แล้วกันนะฮะเซลฟี่ไม่ดู2หนุ่มนะฮะทักทายเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่สมบอกว่าดีเจครับนึกว่าฝนจะตกไม่หยุดแล้วนะฮะวันนี้แดดเริ่มออกใช่ไหมแถวศูนย์ราชการเชียงใหม่ใช่ไหมฮะอาจจะตกอีกก็ได้พี่เมื่อวานนะกรมอุตุเขาเตือนไว้แล้วนะครับว่าวันสองวันนี้นะครับวันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยนะฮะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมานะมันจะทำให้เกิดอากาศแปรปรวนนะอากาศเย็นจะมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์นี้นะครับอารมณ์เย็นนะฮะมันจะมาตีชนกับอากาศบ้านเราทำให้เกิดการแปรปรวนครับทำให้หลายจังหวัดทั่วไทยเกิดฝนตกหนักนะฮะหนักมากเลยนะครับอย่างเมื่อเช้าที่เชียงใหม่ก็เจอถล่มอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนกรุงเทพเนาะเมื่อวานกรุงเทพก็ยังหนักเลยตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นที่จัดรายการที่โปเต้ว่ากลับบ้านไม่ได้ไงยังหนักเลยเออทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับช่างบอยมาแล้วครับทักทายจากพัทลุงด้วยฮะ ฟอร์ดมัสหน้าพัทลุงรายงานตัวเช่นเคยยินดีให้บริการครับแล้วก็พี่มิกกี้บอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงเมอร์ลอยของแต้ศิลาด้วยครับสระบุรีอากาศร้อนอากาศร้อนเหรอพี่ไม่มีฝนนะฮะสระบุรีนะครับแล้วก็พี่ต้นคุงต้นคุงมาแล้วครับทักทายครับวันนี้ยินดีกับเป็ดแดงด้วยนะครับที่ชนะ ยินดีกับเป็ดแดงด้วยการที่ชนะนะฮะขอเพลงดังฟ้ากับควายแท็กซี่หน่อยฮะถ้วยราชสีเขาไม่ค่อยชอบนะครับชอบถ้วยที่มีเขาอุ้ยแรงมากนะพี่โอ้ถ้วยที่มีเขาอะคาราบาวครับเหรอฮะแบบถ้วยควายนะอุ้ยแรงมากนะฮะพูดดังไปหรือเปล่าดีเจก็ปั่นเนาะนี่ก็ปั่นเนาะอ๋อถ้วยถ้าเป็นถ้วยเนาะถ้วยที่ชนะนะครับถ้วยแบบชอบแบบถ้วยแบบนั้นเหรอถ้วยราชสีไม่ชอบนะถ้วยชอบถ้วยมีเข่าโอ้ยแรงเด้อนะครับเอาละนะฮะโอเคนะฮะอาเซนเซพี่โอนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวทยอยอ่านข้อความให้ที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวจะก็จะไล่ตั้งเพลงไปเรื่อยๆสำหรับบ่ายนี้นะครับจะไล่ตั้งเพลงไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่อนไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่นะครับนะลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะ0840456862นะครับที่อำเภอองครักษ์เมื่อกี้ที่คุณผู้ฟังถามมานะครับว่ามีฝนหรือเปล่าเอ่ยนะฮะในระดับตรวจอากาศนะครับตรวจเจอที่หมู่บ้านชื่อว่าบ้านสร้างอ่ะพี่ดอนฉิมพลีที่กำลังตกอยู่ตอนนี้1เซตใหญ่เลยนะครับอันนี้ปัจจินหรือว่ามันเป็นเขตติดต่อหรือเปล่าฮะประจันตคามนะฮะส่วนองครักษ์อันนี้องครักษ์นี่ถูกมั้ยเนี่ยถูกมั้ยเนาะอำเภอเดียวกันนะบางครั้งที่ชื่ออำเภอมันซ้ำกันนะองครักษ์นะองครักษ์นะลงมาทักทายกันได้ละกันช่วงเวลานี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับลองส่งเพลงเข้ามากันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะ0840456862ครับ0840456862นะฮะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาด้วยนะครับไลน์ ID ค้นหา ID FM975 นะครับส่งเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้อ่ะมาทักทายกันพี่เพชรส่งภาพมาฟูลไทม์ครับ3-1ครับดีเจหง

ื่อนเรารักจริงนะฮะนี่คือหนึ่งเพลงเลยครับจากนี่เลยวง Clash นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ช่วงนี้นะครับบ่าย 2:20 นาทีเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวทางแชทนะครับเดินทางกันไปฟังเพลงกันไปเดี๋ยวรอลุ้นหวยกันวันนี้นะครับตอนนี้บ่าย 2:30 ฟังเพลงไปก่อนนะฮะเลขจะออกอะไรเดี๋ยวสักครู่ได้ฟังถ่ายทอดเสียงพร้อมๆกันไม่ต้องไปดูไลฟ์สดที่ไหนนะฮะฟังที่นี่ได้ฟังพร้อมๆกันแน่นอนนะครับพี่กรวิทย์นะครับบอกว่าวันนี้ขอเพลงโกหลังไมค์แล้วกันช่วงเพลงโจโจ้นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะทักทายพี่เลิฟด้วยนะฮะเพิ่งมาครับสักเพลงดีไหมฮะครึ่งเพลงช่วงหวยออกได้เลยขอเพลงขอเดทของโจ๊กโซคูนะอยากจะขอเชิญชวนเธอมาเดทกันนะเพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยเดี๋ยวเล่นให้ฟังแล้วกันนะครับกับมลวันหรือว่าดีเจขาเมื่อเช้าหายไปทำธุระที่แม่เมาะมาหายไปทำธุระที่แม่เมาะมาครับตอนเช้าอากาศดีมากเลยฝนตกฉ่ำเมื่อเช้าอากาศเย็นเลยทีเดียวนะฮะนะครับกับมลวันนะครับเมื่อกี้พี่ต้นคงบอกว่าวันนี้ยินดีกับเป็ดแดงด้วยใช่ไหมฮะชนะที่ชนะขอเพลงนางฟ้ากับควายใช่ไหมฮะถ้วยราชสีไม่ชอบนะฮะชอบถ้วยที่มีขาวช่วยคาราบาวอุ้ยดีใจครับคุณนี่เล็ดออก76แล้วฮะพี่โอ้ก็เลยตอบกลับมาบอกว่าฝากบอกต้นคุงด้วยนะเอาให้ได้สักถ้วยก่อนนะต้นคุงทีมมีแต่นักเตะเกรด B ทีมชั้นต่ำนะฮะไม่มีตัวร้อยละล้านปอนด์สักคนไม่มีตัวร้อยตัวล้านปอนด์สักคนนะฮะ ทีมชั้นต่ำอ่ะเกรด B ฮะเกรดกากกากหมูกากไก่นะฮะสวัสดีพี่เก่งท่าแซะด้วยกันละกันฮะดีเจสวัสดีครับขอเพลงคำตอบสุดท้ายด้วยกันละกันฮะทักทายนะฮะฝนตกแรงมากครับชุมพรนะฮะดีแล้วพี่อากาศฉ่ำแต่บางครั้งที่ตกเยอะไปก็ทำงานลำบากเนาะทำงานลำบากเพราะว่าต้องเดินทางขับรถต่างๆอาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับเนาะส่งเพลงพร้อมๆให้ฟังกันละกันนะครับเราฟังเพลงต่อไหมเพลงต่อเพลงแต่งเดี๋ยวไล่ไปก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาลุ้นตัวเลขกันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะอย่าลืมไปทายหวยนะครับที่ Facebook กลุ่ม BP Radio นะพี่เลิฟพี่หนุ่มลบ CM โพสต์เอาไว้แล้วนะฮะ เดี๋ยวถ้าใครทายตัวเลขได้ตรงแล้วได้ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวจัดส่งของรางวัลไปให้มีเสื้อนะครับมีหมวก BP Radio เดี๋ยวพี่เลิฟเขาจะคัดเองพี่เลิฟก็เป็นร้านปักเสื้ออยู่แล้วนะฮะก็จะสรรหามาให้เองนะฮะว่าจะเสื้อสีไหนหมวกทรงไหนสกรีนโลโก้ BP Radio นะฮะส่งให้ถึงบ้านเลยไปเล่นใน Facebook กลุ่มนะฮะ BP Radio Fan Club นะฮะใครไม่ได้อยู่ใน Facebook ก็เข้าไปกดติดตามกดเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะฮะส่วนมากจะเป็นพวกไบโพล่ากันนะฮะลงภาพ AI ทั้งวันพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะทนายหนุ่มงี้เมื่อก่อนยาดารินดาช่วงนี้ดารินดาหายไปก่อนลงภาพทุกวันยาดารินดาช่วงนี้หายไปเฟซตัวเองหายไปนะฮะทนายหนุ่มมาแทนโปเต้อย่างงี้นะฮะไบโพล่าทั้งนั้นนะฮะไว้มีข้อความตอบกลับมาจากต้องคุงฮะทีมชั้นนำเขาไม่พูดเยอะครับพี่ที่พูดเยอะเลอะเธอก็คือทีมกากๆนะฮะเช่นทีมเป็ดแดงนะครับอุ้ยทีมเป็ดแดงว่ะเริ่มอะไรแล้วนะฮะ Angel Hell ขอเพลงไม่ชอบคืนนี้ของ J-Bill ค่ะนี่เห็นไหมกลัวดีเจจะด่าคุณฟังมีการพิมพ์ภาษาไทยกำกับด้วย รู้ใจแล้วเนี่ยนายใหญ่ Angel Hell นะฮะเมื่อกี้ดีเจแซวบอกว่าพวก Gen Z พวกทั้งหลายเนี่ยลำใหญ่มากเลยคุณฟังฮะมันชอบตั้งชื่อแปลกๆ J-Billเจเจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและเจเจบิวก็เจและ B I U U นะฮะเล็กใส่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่เป็นเครื่องหมายอีโมจิคอนเนี่ยแล้วมันอ่านไม่ออกไงนางรู้ว่าดิเจจะด่าต่อก็เลยใส่พิมพ์ภาษาไทยกำกับมาด้วยว่าอ่านว่าเจบิวนะคะแองเจิลเฮลโดเนตมาสิเร็ว50บาทเร็ว0840456862 0840456862โดเนตมาเดี๋ยวนี้นะโดเนตมาเดี๋ยวนี้จะเปิดให้เลยนะอาพี่เพชรตอบกลับมาบอกว่าดีเจครับลิเวอร์พูลถึงจะเป็นถ้วยไหนก็ยังไม่เคยแพ้นะครับดีเจไม่เคยแพ้ครับเด็กผีเขาเรียกว่าอะไรนะแชมป์จะถึงแชมป์ไร้พ่ายใช่ไหมพี่แชมป์ไร้พ่ายนะเด็กผีไม่แพ้แชมป์ไร้พ่ายเฟิร์นบอกว่าติดไบโพล่ามาจากดีเจนั่นแหละเอาจริงเหรอเฟิร์นมันห้องฝนตกไหมมันห้องลำพูนนะครับเห็นไหมไม่มีคนแต่ผีนะฮะมาต่อกับเพลงดีกว่าที่อยากฟังกันช่วงนี้นะฮะมาน้ำใต้สอบจากสกายพาร์ตตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับนี่แองเจิลเฮลส่งสติ๊กเกอร์เงินมาส่งแบบนี้คือยังไงนะส่งนี้คือไม่คือจะไม่โดเนทใช่ไหมเดี๋ยวลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับ
บ่าย 2:24 นาทีในช่วงนี้เลยนะครับเฟิร์นส่งลิงก์เพลงมันรอก่อนเด้อนะน้ำใต้ซอครับสกายพาร์ทนะครับ

น้ำใต้ศอกนะครับสกายพาร์ทนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะมาเปิดเพลงกันไปทั้งช้าทั้งไวสลับกันไปนะครับนะฮะโอ้ยยังไม่จบเรื่องบอล นั้นเนี่ยเอฟซีก็ยังขิงกันอย่างต่อเนื่องนะเนี่ยเขาบอกว่าดีเจครับฝากประกาศด้วยนะฮะอย่างน้อยทีมแมนยูก็ไม่เคยเป็นทีมที่สโมสรเกือบยุบมาก่อนนะครับดีเจและก็ไม่เคยตกต่ำเหมือนทีมบางทีมนะฮะอุ้ยทีมอะไรนะตกต่ำนะฮะยังไม่จบนะฮะนี่ยังบอกไม่พูดเยอะอีกเหรอครับดีเจคนที่ชอบแชทมาแหละทุกวันนี้เริ่มก่อนทุกวันนั้นเลอะเทอะนะพวกแถนี่ยังบอกไม่พูดเยอะอีกเหรอแถนะเลอะเทอะแม่ด่ากันแล้วนะตอนนี้ด่ากันเช็ดใหญ่นะฮะพี่สมว่าดีเจครับหยุดด่ากันก่อนครับมากินเนสกาแฟกระป๋องดีกว่านี่นี่นะพี่สนบอกว่ากลางวันกินกาแฟกินชากลางคืนกินเหล้าครับดีเจนะฮะเมื่อกี้ฝนบอกว่าดีเจค่ะที่บ้านโฮ่งลำพูนเนี่ยฝนตกช่ำๆตั้งแต่เมื่อเช้าทีเดียวบรรยากาศน่าจิบเครื่องดื่มมากๆเลยยายเฟิร์นนี่ถือว่าเป็นคนที่เก๋ไก่มากว่าฮะเพราะว่าคุณฟังรู้ไหมว่าความพิเศษของยายเฟิร์นนี่คืออะไรรู้ป่ะมักเหล้ามักเบียร์และที่เหมือนก็คือข้อดีก็คือแม่ผัวก็มักเหล้ามักเบียร์เหมือนกันมันก่อนส่งภาพมาให้ดูนะฮะนั่งจิบเครื่องดื่มอย่าเช็คว่าจิตหรือเช็คว่าสดดีกว่านั่งสดเหล้ากับแม่ผัว2คนนะเข้ากันเป็นปี่เป็นคุยสงสัยชาติที่แล้วแต่ชาติปางก่อนน่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันเป็นญาติที่พลัดพรากจากกันแน่นอนปีนี้มาในรูปแบบของแม่ผัวญาติชาตินี้มาในรูปแบบของแม่ผัวนะฮะโอ้โหทั้งเหล้าทั้งเบียร์นะฮะทั้งเครื่องดื่มจัดเต็ม ใช่ไหมเฟิร์นบันโฮง ย้ายได้โผล่มานะโดนแกงทุกคนนะจะบอกให้ พี่สนวันนี้ใช่ครับแก้ง่วงกันสักหน่อยดีกว่ากาแฟดำจากกาแฟดำนะ

นี่คือหนึ่งเพลงจากนี่เลยนะครับส้มมารีนะครับชื่อเพลงว่าขังหัวใจที่ก้อยอยากฟังก้อยหมูปิ้งฮาลาลอยากฟังนะครับนะฮะเอาลงมาทักทายกันช่วงนี้บ่ายสองครึ่งฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะชวนคุยกันไปเนาะจะได้ไม่เหงากันนะฮะเพลงเปิดที่ไหนก็ได้คุณฟังฮะแต่ว่าความสุขสนานคือได้คุยได้เมามอยได้สนทนากันได้แกงกันนะฮะทองบ้าเวอร์ดีเจครับถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องเล่าเรื่องเบียร์เมื่อกี้พูดถึงเฟิร์นกับแม่ผัวที่ชอบดื่มเหล้าใช่ไหมฮะญาติเป็นแม่ผัวที่สนิทชิดเชื้อกับสะใภ้อย่างดีเพราะจัดเหล้าเบียร์ทุกวันทองบาร์กับแอฟโฟนนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันเรื่องเล่าต้องแอฟโฟนกับผมกับทองบาร์นะฮะเย็นมาว่าจะไม่กินนะมันก็เปรี้ยวปากนะ เหมือนพี่สนนั่นแหละดีใจครับตั้งใจว่าเดือนใหม่นี้นะครับจะดื่มแค่วันศุกร์วันเสาร์สองวันพอวันจันทร์ถึงศุกร์จะดื่มจะกินอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะไอ้มีนะฮะตึงวันจันทร์ก็เอาละวันอังคารมันจะเหลือละฮะทุกคืนถ้าใครยินได้ฟังกลางคืนพี่สนก็จะชงเหล้ามาให้ฟังตลอดเลยป้องแป้งป้องแป้งทุกคืนเลยทีเดียวนะฮะไปมีนะฮะเพื่อสุขภาพนะฮะพี่สนไม่ได้ใช่ครับลุ้นหวยออกวันนี้ครับถ้าหวยออกแล้วถูกหวยจะซื้อ S99 ยกลังเลยครับดีเจนะฮะเผื่อใครไม่รู้ว่าพี่สนเขาชงเหล้ายังไงดีเจจะเปิดให้ฟังท่อนหนึ่งให้ฟังเสียงว่าพี่สนเขาชงเหล้ายังไงบ้างนะครับว่าฝีมือการชงนั้นเป็นอย่างไรฟังเสียงนะนี่ฟังนี่อันนี้ไม่ใช่เสียงระฆังที่ไหนนะฮะนี่เป็นไงล่ะฮะนี่คือเสียงการฝีมือการชงเหล้าของพี่สนนะฮะหวานเจี๊ยบทุกคืนนะฮะวันไหนไม่มีหวานเจี๊ยบนี่คือมันมาไม่เต็มนาโต้เจวาบอกว่าดีเจครับอยู่แถววงแหวนรอบ2ครับดีเจเชียงใหม่อากาศตอนนี้เริ่มร้อนนิดหน่อยใช่ไหมพี่ฝนไม่ตกเนาะแต่ว่ามันก็ครึ้มนะอบอ้าวนะฮะนี่ส่งบรรยากาศหน้าร้านมามีรถโบราณกำลังขับผ่าน1คันรถใครอะพี่ขับหรือจอดนะกำลังขับผ่านนะฮะบรรยากาศก็ครึ้มๆนิดนึงนะที่เชียงใหม่นะนะครับส่งบรรยากาศไหมครับอยู่โซนไหนทั่วภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะครับรายงานบรรยากาศมานะฮะจะได้ส่งบรรยากาศมาได้ถ่ายภาพส่งมาจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีปูปริชาติด้วยถ้าทายวันหวยออกจ้าดีเจชอบเสียงของร้องดีเจจังนะฮะฟังแล้วมันเหมือนกำลังสะใจและสมน้ำหน้าอะไรสักอย่างเอ๊ะอันนี้ชมหรือด่าเขาเนี่ยฮะปูปริชาติ ควรบอกว่าดีเจขาฟังเสียงยกแก้วเมื่อกี้แล้วอดไม่ไหวจริงๆเปรี้ยวปากอีกแล้วไปเรียกแม่ผัวมาเร็วไลน์หาแม่ผัวแม่ผัวอยู่ไหนขัดใจขัดใจไปเว้ยขัดใจไปเว้ยแปลว่ารีบๆนะภาษาเหนือนะฮะรักที่ปลอดภัยจากหนูนาครับความทรงจำสีจางจากบอยพีชเมเกอร์กี่วันกี่คืนจากนอยส์นะครับเสือธนพลด้วยนะฮะบ่าย 2:36 นาทีครับวันหวยออกวันนี้ครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงต่อยังไม่หมดเลย

เพลงที่ขอมานะครับหนูนาและก็โดมร้องกันเอาไว้ชื่อเพลงว่ารักที่ปลอดภัยอามิบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับยายอะไรนะมุชิล่ะมุชิตัวกลมนะที่ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้ด้วยกันละกันครับแล้วฟังเพลงต่อในช่วงเวลานี้กันละกันนะครับอันนี้มาคงขอมานะครับเดี๋ยวดีเจขอไล่เตรียมเพลงกันก่อนแล้วกันเนาะมากันหลายเพลงทีเดียวเพลงนี้ชื่อว่าความทรงจำสีจางในเวอร์ชันของบอยพีชเมเกอร์ที่ร้องเอาไว้นะครับพี่รัตพงศ์เดี๋ยวต่อเพลงนี้เปิดให้กี่วันกี่คืนเนี่ยต่อเพลงนี้

็นเพลงจากบอยพีชเมเกอร์นะครับนี่คือความทรงจำสีจางที่คุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยละกันจากมาคุงนะฮะวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงมาเยอะทีเดียวนะครับใครๆฟังกันไปเรื่อยๆเนาะในบรรยากาศที่บางที่ก็ครึ้มฝนบางที่ก็สว่างบางที่ก็แดดออกบางที่ก็ร้อนแล้วแต่โซนแต่ละพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอยู่นะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองก็มีแดดนิดๆนะฮะแต่ก็ครึ้มๆบ้างบางส่วนนะผสมผสานกันไปนะครับอยู่กับดีเจตรงนี้นะครับที่ BP Radio นะครับเชียงใหม่ฟังกันได้ทั่วประเทศไทยทางแอปพลิเคชันออนไลน์นะครับตอนนี้บ่าย 2:44 นาทีนะครับทักทายคุณโต้งนะครัวปลาสดแม่ขานด้วยกันละกันนะฮะอย่าลืมนะใครขับรถผ่านแถวทางโซนสวนประตองนะครับแม่ขานตอนนี้เขากำลังมีการสร้างถนนอยู่ที่จะไปทางป่าลำพูนจะไปป่าซางนะฮะแวะไปได้นะครับร้านครัวปลาสดนะครับที่นี่ก็อาหารอร่อยมากบรรยากาศดีแบบบรรยากาศแบบธรรมชาติท้องทุ่งนาเนาะชิลๆอาหารอร่อยมากราคาไม่แพงเลยนะฮะแวะไปใช้บริการได้กันละกันนะฮะครัวปลาสดแม่ขานนะอันนี้ก็ติดตามฟังอยู่นะครับเนาะนะครับใครที่บอกว่าจะไปจัดเลี้ยงจะไปทานส่วนตัวมีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆเยอะแวะไปใช้บริการได้เลยนะครับบอกด้วยนะฟังมาจากดีเจนะฟังมาจากดีเจด้วย เอาละตอนนี้เดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับจะอยู่ที่เชียงใหม่ลำพูนจะอยู่ทางภาคกลางกรุงเทพตอนนี้ฟังทั่วประเทศไทยเลยทางภาคใต้หลายจังหวัดนะฮะโซนต่างประเทศด้วยนะฮะที่ฟังทางแอปพลิเคชันอยู่นะครับสามารถทักทายกันได้เดี๋ยวจะหาเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะในช่วงนี้เลยนะครับในสไตล์ของรายการเราก็จะเป็นในสไตล์ยุคกลางๆยุค90 2000หน่อยใครชอบแนวสไตล์เพลงยุค90ก็ขอละกันได้นะครับประมาณบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นเราเจอกันทุกวันนะช่วงเวลาของพักกลางวันพักบ่ายนะครับเอามาต่อกับเพลงดีกว่ามานะมาต่อกับเพลงช่วงนี้ดีกว่าพอดีเข้ามากันเยอะหลายข้อความนะฮะโปเต้บอกว่าวันนี้อบรม AI เดี๋ยวไว้จะทำภาพแกงดีเจอีกโปเต้ใหม่อีกแล้วนะฮะเอามาฟังเพลงต่อดีกว่าวง Noise นะครับเดี๋ยวมีเสือธนพลด้วยมีหมดชีวิตให้เธอจากซิลมี Forever มีเจ้าสาวที่กลัวฝนมีเต๋าสมชายมีอิทธิมีคาราบาวด้วยนะขอมาเยอะทีเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวกันแล้วก็มาลุ้นตัวเลขกันว่าวันนี้หวยจะออกอะไรพี่โอส่งภาพมานะครับโซนที่อยู่นะฮะนี่โซนไหนของกรุงเทพครับพี่มิสเตอร์ฟ็อกล่ะลาดพร้าว94นะฮะกระหน่ำเลยแน่นอนตอนนี้ฝนฟ้านะครับเนาะรอลุ้นกันว่าฝนจะมาหรือเปล่าบ่ายนี้

้นบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่พี่ต้นองค์นะคนละต้นกันนะฮะบอกว่าโอ้โหฝนตกฉ่ำๆเลยที่อำเภอพระโตชุมพรนะครับส่งภาพมากำลังขับรถอยู่นะฮะค่อยๆขับขี่กันละกันเพราะว่าคนถนนค่อนข้างจะขรุขระนิดนึงนะฮะแล้วก็ฝนตกเนาะชุ่มฉ่ำทีเดียวนะฮะ

ึ่งเพลงนะครับจากนี้เลยนะฮะเพลงของซิลนะครับแล้วก็บัวชมพูฟอร์ดด้วยนะครับนาร้องด้วยกันไว้นะครับนะวันนี้เราเปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยใครที่ชอบในสไตล์ของยุค 90-2000 นะฮะมาทักทายกันได้จะได้ไม่เหงากันอย่างที่บอกไปว่าเพลงนี้เปิดที่ไหนก็ได้นะเปิด YouTube ก็ได้แต่ว่าความรู้สึกต่างกันถ้าเราฟังทางแอปทางวิทยุกับ DJ เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ไม่เหงานะชวนคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะเรื่องข่าวบ้างเรื่องต่างๆนานาแจ้งสภาพอากาศกันเหมือนมีเพื่อนเดินทางคุยไปด้วยใช่มั้ยครับเหมือนไปฟังดูไลฟ์สดอะฮะบางคนดูไลฟ์สดอินฟลูเอนเซอร์กินข้าวเงี้ยคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยฮะมันให้ความรู้สึกที่ไม่เหงาไงฟิลเดียวกันฟิลเดียวกันนะฮะอยู่กับ True Detect ให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับซิมใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นที่คุณฟังเลือกนะฮะโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วย Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะ iPhone นะฮะสนใจรุ่นไหนเป็นเจ้าของได้นะครับร้านยำปูม้า7ยอดนวลแซ่บทุกวันที่ยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านจะยาวเข้าตัว1บาทนะครับให้การดูแลกันนะอย่าลืมแจ้งบอกว่าทางร้านรู้ว่าฟังมาจาก DJ วินจะทานลดไปเลยส่วนลดนะครับ 10% ทั้ง2ร้านค้าเลยนะครับฝากด้วยมาเขาบอกเจ้าสาวที่กลัวฝนนะฮะต้องครัวปลาสดแม่ขานส่งภาพมานะครับบอกว่าแถวแม่ขานอากาศปกตินะครับไม่ได้มีฝนใดๆบรรยากาศดีมากมีความครึ้มๆนะฮะมีความครึ้มๆเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับในโซนของที่แม่ขานสับปะตองดอยหล่อนะทักทายมาไม่มีฝนฟ้าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มร้อนนิดนึงนะฮะแดดออกที่เชียงใหม่ในเมืองนะฮะ

ใต้ฟ้าใต้ฝนจะกลัวอะไรนะครับเนาะเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามแล้วคุณผู้ฟังครับตอนนี้พี่ป้างมาแล้วพี่ป้างมาแล้วอีกครึ่งชั่วโมงหวยจะออกนะตื่นเต้นจังเลย

ทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับมาจากพี่ป้างนครินทร์ด้วยนะครับปณิตาบอกว่าดีเจครับตัวนี้ร้อนตับแตกเลยครับองครักษ์นะครับส่งภาพบรรยากาศมาแดดแรงทีเดียวครับส่วนอ้อมราชบุรีบอกว่าแถวบ้านอ้อมอยู่ราชบุรี3 วัน 3 คืนแล้วจะมีฝนตลอดเลยแล้วแต่พื้นที่ด้วยเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะ

0: พลงจากโมทีฟนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกหลังใบนะฮะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับที่นี่ BP Radio เชียงใหม่ครับติดตามฟังออนไลน์กันได้ตอนนี้กำลังมันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะคนฟังทางอุบลเข้ามาแล้วทักทายคุณผู้ฟังทาง FM 90 MHz ที่อุบลด้วยกันละกันครับทักทายทาง FM 90 MHz ที่อุบลด้วยกันละกันนะครับที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่ณเวลานี้ทักทายหลายๆพื้นที่นะจะฟังอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะฮะกรุงเทพมหานครต่างวันนี้ทักทายกันได้วันนี้หลากหลายช่องทางที่เราติดตามเราฟังอยู่เนาะอะไรกันเรามีทุกรูปแบบนะทั้งออนไลน์โซเชียลอยู่บนรถนะครับอยู่ที่สวนเป็นช่างต่างๆเมื่อวานเลยจะถามว่าใครเป็นช่างอะไรบ้างใช่ไหมโอ้ทักทายมากันเยอะทีเดียวนะครับก่อนอื่นช่วงนี้เข้ามาดูแลกันในช่วงเวลาบ่ายสามโมงฝากสปอนเซอร์เช่นเคยก็กด True Detect ด้วยแล้วก็ระยำปุ่มมาจัดยอดแล้วก็นี่เลยนะครับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโก Travel จาก True Detect

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033อย่าลืมกับร้านเจ๊ยอข้าวต้ม1บาทด้วยกันละกันครับแยกกลางเวียงเชียงใหม่นะครับที่ให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับกำลังมองหาเมนูอร่อยนะที่นี่มีหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันหมูกรอบพริกเกลือเมนูปลานะครับเมนูของหมูหมึกกุ้งเมนูผักต่างๆห้องแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับ2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงเชียงใหม่ครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยอยู่เชียงใหม่ลำพูนแวะไปใช้บริการได้นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะฮะยำปูม้านี่เขาไปออกหลายที่แล้วนะเขาไปออกรายการแฉรายการครัวคุณต่อยนะฮะหลายรายการดังก็มาถ่ายทำกันแล้วเห็นนะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปทานก็รีบแวะไปใช้บริการมีหลายสาขานะครับเชียงใหม่ก็เจ็ดยอดหลังมช.แล้วก็สาขาอื่นมีสาขาสันกำแพงสาขาอะไรอย่างหลากหลายนะฮะรวมโชคเนาะหลายที่หลายทางนะครับใครสักไหนแวะไปใช้บริการได้กับยำปูม้าเจ็ดยอดแล้วก็มีโซนภาคกลางภาคตะวันตกด้วยของยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับทูรีแท็กนะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจากทูรีแท็กนะฮะมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณฟังเลือกในรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะชอบโปรไหนชื่นชอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไหนรุ่นไหนเป็นเจ้าของกันได้เลยครับถ้าทายทางบุญทริกด้วยนะที่กำลังฟังกันอยู่นะแฟนรายการที่บุญทริกเดี๋ยวร่วมน่าจะรวยพี่บุญบางสาหานทางลาวใต้ปากเซฟังกันอยู่นะครับถ้าสนใจซิมทรูก็อย่าลืมแวะไปที่ศูนย์บริการทรูใกล้บ้านเลยนะฮะโลตัสบุญทริกนะแวะไปใช้บริการได้เลยจ้าสวัสดีพี่สิทธิโชคนะครับจากดอยหล่อได้กันแล้วกันครับทีมงานกำลังทำงานกันอยู่ฮะขอเพลงหวานคุณโนสริซาวหนึ่งเพลงครับส่งบรรยากาศมาให้ดูตอนนี้ทีมงานกำลังทำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่โคมเนาะอุ้ยสวยมากเลยนะน้องๆทีมงานกำลังทำโคมสวยๆของทีมงานภูมิศิลป์ล้านนานะฮะคุณฟังอยากให้ได้เจอเห็นภาพจริงๆเป็นโคมระย้านะครับที่เป็นสีทองทำมาจากโลหะนะครับที่เขาเรียกว่าฉาบสีหรือว่าย้อมสีนะฮะเป็นสีทองนะอารามสวยงามมากเลยที่เราเห็นในวัดนะฮะที่อารามอะไรอย่างนั้นเลยสวยมากและเป็นโคมระย้าที่ห้อยมาเป็นเส้นเป็นสายยาวๆนะสวยงามนะฮะท่านนึกไปออกลองเสิร์ชหาใน Google ดูสวยงามมากๆเลยนะฮะแม่ทีมงานพี่สิโยนี่สวยแล้วฝีมือดีเนาะทักทายพี่ต้าด้วยละกันนะครับ FC เก่าแก่นะที่ฟังอยู่นะที่ภูมิศิลป์นาได้หล่อได้กันละกันนะฮะนี่แอบฟังอยู่นะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างเอ่ยแชร์มาได้เลยครับพี่เนินจากเมืองฮอดนะฮะอำเภอฮอดบอกดีเจครับเมนูเย็นวันนี้เป็นปลาสวายจุ่มน้ำจิ้ม3รสดีเจจะทำเมนูให้กินนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรอชิมนะพี่เนินนะรอชิมนะครับแมนยู5พาวครับนะครับมาเดี๋ยวดีเจอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่าตั้งเพลงอะไรไว้นะครับเดี๋ยวดีเจอาจจะอ่านได้ฟังตอนนี้คิวเพลงเต็มเลยห้ามขอเพิ่มเด้อนะมันจะเลยเวลานะฮะนางฟ้ากับควายครับเสกโลเสกว่าแท็กซี่อยากกลับบ้านเสือธนพลครับมาชารสชาติความเป็นคนครับอิทธิพลางกูลรอยร้าวแอร์บอลคำตอบสุดท้ายนะครับมีเพลงเราจะขั้นกลางด้วยเพลง Gen C Gen Z 1เพลงนะฮะกับเพลงไม่ชอบคืนนี้ของเจบิวนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะมีเพลงสนุกๆ นะครับมีของคาราบาวด้วยนะมี Fiverr ครับดำดีนะครับมีเทวดาถ้าจะแย่อันนี้เดี๋ยวเปิดหลังหวยออกเนาะสักครู่หวยจะออกนะครับมีคาราบาวเพลงในร้อยด้วยอ่ะเปิดหลังหวยออกมีเพลงสากลเพลงญี่ปุ่นเนาะเพลงวินวิลวายวายเนาะวายนะฮะที่พี่ข้าวเปล่าขอไว้ไม่ถือศีลไม่ถือสาครับเพลงที่ cover นะฮะขอเดชจากโซคูครับมีคุณฟังขอเพลงบ้านกลางไพรมรณาจากอ้นจากทวชัยชูเหมือนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็มีกอดหมอนจากสครับนะครับมีวงแตงกิ้วด้วยมีแต้ศิลาเหมือลอยโอ้โหหลายเพลงมากๆเลยนะฮะที่ฝากมาเพลงหวานด้วยอะเนอร์สุริสาวที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันวันนี้เข้ามาเพียบเลยเพราะความมากันเยอะมากๆเลยนะฮะนะครับงั้นเปิดหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวตัวเลขจะมาแอบฟังหน่อยไหมตอนนี้หวยออกอะไรตอนนี้ขอฟังหน่อยสิหวยมาได้ยังเอ่ย
1: 58ขออภัยครับ02-528-99
0: อ่ะทำไมเป็นเสียงผู้ชาย
1: ช่วงนี้เชิญรับชมการออก
0: อ๋อเป็นเสียงของพิธีกรเขานะฮะกำลังบุญภาชนะทรงกลมทิวแสงอยู่นะฮะตอนนี้
2: ที่30
0: นี่เลขที่ออก
2: 1615931615
0: เดี๋ยวหวยจะมาแล้วรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรภาชนะทรงกลมกำลังหมุน
2: 4ครั้งที่31
0: รางวัลที่4อยู่ฮะรอไปก่อนนะฮะมาฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับนะที่คุณฟังส่งไว้นางฟ้ากับควายคุณฟังฮะ

จะไปกับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่านางฟ้ากับควายนะครับนะนางฟ้ากับควายเป็นเพลงเก่าที่หลายคนชอบนะฮะส่งมาจากคุณผู้ฟังก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับในชั่วโมงนี้เลยนะบ่ายสามนิดๆบ่ายสามหน่อยๆอากาศกำลังร้อนๆบางที่ก็มีครึ้มๆบ้างบางประปรายนะฮะคุณผู้ฟังนะพูดถึงเรื่องราวของแฟนรายการนี่โอ้โหติดตามดีเจทันดีเจวินมานานแล้วถ้าใครอยู่เชียงใหม่นี่ติดตามฟังมาก่อนเป็น98แฮปปี้ไทม์เนาะดีเจทันชื่อดังมากตอนนี้เป็นดีเจวินนะครับที่ BP Radio หลายคนก็ติดตามมันอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับทางออนไลน์เพราะมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งเพลงเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับทางแชทตอนนี้ดีเจค้างอยู่ประมาณโอ้โห20กว่าเพลงทีเดียวเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้นะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันละกันนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในโซนสายใต้นะครับแฟนๆรายการเมื่อกี้พูดถึงพี่ภูมิศิลป์นาแถวดอยหล่อนอแถวสันปะตองแถวป่าซางนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะคุณผู้ฟังครับนะมีแฟนรายการทางสายใต้ติดตามและฟังกันอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้แถวโซนเส้นถนนแม่ขานเนี่ยเขากำลังมีการทำถนนนะฮะใช่ไหมครับพี่สิทธิโชคเนาะโซนนั้นนะครับใครจะเข้ามาในเมืองเชียงใหม่หรือจะผ่านไปแถวแม่วางเนาะอเมเนาะแถวแถวโซนนั้นนะก็จะมีการทำถนนอยู่เขามีการเหมือนจดเจาะอุโมงค์อยู่นะฮะและใครเลียบลัดล้อมาจะไปทางป่าซางคุณผู้ฟังจะเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งก็มีแฟนรายการอยู่น้องโต้งนะฮะคุณโต้งนี่เป็นพ่อครัวทำงานอยู่ที่ร้านครัวปลาสดก็ฟังอยู่นี่เป็นเอฟซีประจำเลยติดตามฟังรายการอยู่ฝากแวะไปอุดหนุนด้วยกันละกันนะฮะใครจะไปจัดเลี้ยงสังสรรค์นะฮะไปทานข้าวนะฮะเปิดบริการทุกๆวันเลยนะครับที่ร้านนะครับครัวปลาสดนะตรงแยกแม่ขานตรงนั้นนะที่มีการทำถนนนะร้านสวยงามบรรยากาศดีคุณฟังครับเขาตกแต่งสไตล์แบบลูกทุ่งลูกทุ่งสไตล์บ้านๆชิวๆนะฮะแต่อาหารนี่อร่อยมากๆเลยมีปลาหลากหลายเมนูให้คุณฟังเลือกทานกันนะฮะมีอาหารพวกปลาสดนะครับปลาทับทิมนะฮะมีส้มตำนะครับที่แฟนรายการเนี่ยคุณโต้งเนี่ยน้องโต้งเนี่ยเป็นคนอีสานแท้ๆเลยเป็นคนเขาเรียกว่าตำโขลกเองเลยนะฮะเขาบอกว่าเวลาทานส้มตำเนี่ยคุณผู้ฟังมันต้องทานกับคนที่เป็นคนอีสานของแท้ถ้าเป็นไม่ใช่คนอีสานขนาดแท้เนี่ยรสชาติมันจะไม่ถึงใจมันจะไม่ถึงเครื่องนะเขาจะแบบใส่แบบจัดเต็มทีเดียวนี่มีกุ้งเผานะฮะกุ้งเผานี่ก็ราคาบอกราคานะครับราคา250บาทครึ่งโลนะฮะ1โลก็500บาทนะฮะนี่บอกราคาเลยนะฮะนี่ครับใครที่ชื่นชอบเมนูอาหารอยู่โซนนั้นนะฮะต้องนี่เลยนะครัวปลาสดแม่ขานแวะไปใช้บริการได้กันละกันนะฮะพี่ตงนี่เขาเป็นคนอำเภอโพสไตจังหวัดอุบลราชธานีพนมอุบล นะแต่มาเป็นพ่อครัวที่นี่รับรองว่าถึงเครื่องแน่นอนมีหลากหลายเมนูนะฮะพร้อมเสิร์ฟกันฝากด้วยกันละกันนะกับครัวปลาสดแม่ขานครับคุณผู้ฟังมีแฟนรายการนะครับนะเอาละครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะนี่อันนี้พี่โต้งเขาฝากมาพี่โต้งนี่เขาเป็นพ่อครัวที่ครูปลาสดเป็น FC ติดตามแฟนติดตามฟังประจำแล้วก็เปิดฟังตลอดแหละอ่ะก็เลยส่งฝากโปรโมทมาสักหน่อยเผื่อใครฟังอยู่โซนนั้นนะครับนะฮะพีเอสมาล่าบอกว่าดีเจครับถ้าผ่านไปสันปะตองเข้ามาในเมืองสันปะตองก็แวะร้านพีเอสมาล่าภูพิงได้กันละกันครับข้างๆกับโรงพยาบาลสันปะตองด้วยนะครับมาล่าหลากหลายรสชาติหลากหลายความอร่อยพร้อมเสิร์ฟเหมือนกันมีไทยช่วยไทยคนละครึ่งด้วยนะฝากร้านฝากร้านมานี่แถวโซนตัวสันปะตองเนาะสันปะตองนะครับมาล่าภูพิงนะฮะข้างโรงพยาบาลสันปะตองเลยครับฝากร้านจะฝากร้านช่วงนี้นะฮะทักทายพี่มิกด้วยกันละกันนะครับอยู่ที่นู่นครับที่ท่าแซชุมพรมีอะไรเกิดขึ้นพี่รถติดเหรอพี่โอ้โหรถติดมากๆเลยนะครับค่อยๆขับขี่นะฟังเพลงกันไปบอกว่าฝนตกครับพี่เจตอนนี้มีหลายพื้นที่ที่ฝนตกนะฮะค่อยๆขับขี่กันละกันครับเป็นห่วงเป็นใยกันช่วงนี้เพราะว่าถนนลื่นนะครับนะฝากปรับแก้ไขนิดนึงนะฮะพี่ก็บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ากุ้งนะฮะครึ่งโล250บาทตอนนี้ปรับขอปรับขึ้นเป็น300นะเพราะว่าเราปรับราคาขึ้นเพราะว่าตัวโตขึ้นเมื่อก่อนใช้กุ้งตัวอีกแบบหนึ่งตอนนี้คือเขาเรียกว่าปรับปรุงให้มีความน่าทานมากยิ่งขึ้นครึ่งโล300นะฮะแวะไปทานกันได้เลยกันฝากด้วยนะฮะอันนี้แฟนรายการฝากร้านมาฝากประชาสัมพันธ์ให้นะครับนะเอาละครับช่วงนี้เติมเพลงให้กันกับดีเจครับที่BP Radio เชียงใหม่ทักทายแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังหลายพื้นที่ครับฝากร้านฝากมาได้เลยครับฝากร้านฝากใจมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับมีเพลงจากพี่เสือธนพลที่ขอมาครับวันนี้คุณฟังทักมาในแชทไลน์เยอะมากเลยนะฮะดีเจไลน์ตอบให้ทางแชทนะครับแอดไลน์เข้ามาขอเพลงกันได้ที่ ID Line ค้นหา FM 9.5 ฟังกันได้ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยผ่านทางแอปพลิเคชันครับทักทายหลายพื้นที่ที่ส่งข้อความมาทางแชทครับ

หนึ่งเพลงนะครับจากพี่เสือธนพลด้วยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอยากกลับบ้านอย่าเพิ่งกลับกับคุณผู้ฟังเพิ่งบ่ายสามครึ่งอยู่อย่าเพิ่งกลับนะจ๊ะเอาละครับพี่แอนทิอุสบอกว่าขอเพลงกะหล่ำปีกะหล่ำดอกเลยให้กับทีมงาน IT ทุกคนนะครับจาก ITLAF ด้วยนะฮะมาร้อยราวครับขอยุค90สักหน่อยกันช่วงนี้ยังมีอิทธิพลังกุลมีมาช่าด้วยไหมที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวมีเพลงไวให้ฟังกันนะครับช่วงหวยออกนะฮะมาลุ้นตัวเลขกันหวยจะออกอะไร

0: ียงเพลงว่ารอยร้าวครับมันจะอิทธิพลังกูลนะครับที่ฝากไปด้วยนะครับเขาบอกว่าแก้วที่มันร้าวนะครับไม่นานก็คงจะแตกเนาะเหมือนกับความรักหรือว่าความรู้สึกเช่นกันนะครับแอบฟังหวยในเมื่อตอนนี้เขาออกเลขอะไรแล้วขอแอบฟังนิดนึงนะฮะ
1: ครั้งที่หนึ่ง
0: นี่เสียงที่คุ้นเคยนะฮะคุณผู้ฟังหมุนวงล้อเดี๋ยวปล่อยเขาออกไปก่อนไหมน่าจะเป็นรางวัลเลข3ตัวนะฮะถ้าเดาไม่ผิดนะฮะปล่อยเขาออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าหวยจะออกเลขอะไรให้ฟังมาช่าดีกว่านะฮะมาช่าวัฒนาพานิชที่ฝากไว้ด้วยเมื่อกี้นะครับเพลงรสชาติอะไรนะรสชาติความเป็นคนเหรอฮะนี่นะฮะเดี๋ยวลุ้นตัวเลขกัน16นะฮะกันยาวันนี้หวยจะออกอะไรหลายคนนี่ตั้งหน้าตั้งตาทีเดียวนะฮะไม่หายจะเป็นโลกโลเลขคนดังหรือเปล่า
1: เลขที่ออก
0: อะไรอ่ะ
1: 060060ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก060
0: อ๋อเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 060อยู่นะครับเดี๋ยวรอเลขหน้าเลขท้าย3ตัวแล้วก็เลข2ตัวเรามาฟังพร้อมๆกันว่าหวยจะออกอะไรนะครับมาช่าครับมาช่า

0: นี่คือเพลงของมาชาครับชื่อเพลงว่ารสชาติความเป็นคนนะฮะรสชาติของความเป็นคนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เลขออกนะครับจะทันไหมนะตอนนี้เลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวออกไปแล้วนะ3รางวัลเดี๋ยวเขากำลังออกเลขเลขตัวของเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวออกไปนะครับ060521นะเลขหน้า3ตัวนะ060แล้วก็521ครับส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวออกมาแล้ว1ครั้งก็คือ266นะตอนนี้เขากำลังออกเลขท้าย3ตัวครั้งที่2อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู
1: ่ออกรางวัลหลัก
0: เดี๋ยวจะเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็น
1: การออกรางวัลหลักที่1หลักที่2
0: เดี๋ยวจะเข้าสู่เลขท้าย2ตัวงั้นเราเปิดถึงเพลงก่อนเนาะแอร์บอลแล้วกันเนาะน่าจะทันเลข2ตัวพอดีนะครับเนาะมาลุ้นตัวเลขด้วยกันบ่าย 3:39 นสำหรับบ่ายนี้ครับเลข2ตัวจอกอะไรรางวัลที่1จอกอะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรายการสดวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนฟังที่นี่ BP Radio เลยนะครับ

0: พลงคำตอบสุดท้ายกันจากแอร์บอลครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเลข2ตัวออกแล้วจ้าคุณผู้ฟังรู้ไหมเลข2ตัวออกอะไร64ครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้เปิดไม่ทัน64ขอเสียงปรบมือกับ64ด้วยกันละกันครับคุณผู้ฟังโอ้ตายแล้วเอ๊ะ64นี่คืออายุใครอ่ะเอ๊ะใช่อายุอันหรือเปล่าพระหรือเปล่าเลขในวันเลข2ตัวนะครับประจำวันที่16เดือนกันยายนครับเลขที่ออก64นะครับคุณผู้ฟังฮะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวย้อนอีกรอบนึงนะเมื่อกี้เลขออกไปแล้วมีเลข3ตัวเลขหน้าเลขท้ายออกไปแล้วแล้วก็เลข2ตัวออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่านย้อนอีกรอบนะตอนนี้เขากำลังออกรางวัลที่1อยู่นะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับงวดประจำวันที่16เดือนกันยายนครับเลขที่ออก060แล้วก็521ครับ060แล้วก็521ครับส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวงวดประจำ16กันยานะครับ266แล้วก็041ครับ266แล้วก็041ส่วนเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก64นะครับ64ครับคุณผู้ฟังเอาล่ะนะฮะเมื่อกี้พอดีกำลังเปิดเพลงอยู่ก็เลยว่าคุณฟังกำลังฟังเพลงเพลินอยู่แล้วค่อยพูดทีเดียวเลยนะฮะ
1: ว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลัก
0: ตอนนี้เขากำลังหมุนวงล้อจะเป็นรางวัลที่1นะคุณฟังฮะ
1: ลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลัก
0: ปล่อยเขาออกรางวัลไปก่อนเรื่อยๆกันละกันเอ๊ะได้จำได้ว่ามันเป็นเลขของอายุอันนี้ไม่ใช่หรออายุของอันนั้นของพระน่ะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดว่าเขาอายุ64ป่ะฮะอยู่66 64มั้งนะฮะเออนี่เห็นไหมถ้าเป็นต่างงานก็มาให้โชคเนี่ยข่าวคนดังนะคนดังอยู่ในข่าวทักทายพี่ยุงในองค์ด้วยกันละกันนะครับรางวัลที่1เลขที่ออกเลขอะไรเนาะพี่ยุงในองค์พี่ยุงจะรวยหรือเปล่านะนะตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดเพลงรอรางวัลที่1กันนะครับว่าเลขจะออกอะไร
1: ท่านกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข1ค
0: ่
1: ะ
0: ได้หมายเลข1ค่ะตอนนี้ขอเปิด1เพลง Gen Z นะฮะขอ1เพลง Gen Z Gen Z ละกันนะครับชื่อเพลงว่าไม่ชอบคืนนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้เพลงจบเพลงนี้เนี่ยรางวัลที่1น่าจะมาพอดีคุณฟังครับไม่ชอบคืนนี้เลยอ๋อเมื่อกี้มีคนแซวเข้ามานะฮะอาเมย์บอกว่าดีเจขายายมุชิบอกว่าฟังเพลงไปดูซีรีส์ไปตาจะปิดละถามอาเมย์ว่าฟังแบบนี้ทั้งวันไม่ง่วงเหรอนี่มุชิเขาไม่ใช่เป็นไบโพล่าเหมือนเธอยายมุชิอาเมย์เขาเป็นคนที่มีความนิ่งไม่ใช่เป็นไบโพล่าเหมือนเธอยายมุชิยุกยิกยุกยิกทั้งวันทั้งคืนเขานิ่งนิ่งเออจะมาง่วงมาหลับอะไรก่อนมุชินี่นะอ๋อสมิชโชต66เหรอฮะใช่สมิชโชต66ครับไม่ใช่64แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่บวกลบเล็กน้อยเนาะบวกลบเล็กน้อยนะครับก็อยู่ในเลข6อยู่เหมือนกันนะบวกลบหน่อยเอาไปบวกใน64 65 67อย่างเงี้ยฮะมันก็จะอยู่ในวงอะไรวงเวียนแถวๆนี้นะครับคุณผู้ฟัง

0: ดี๋ยวเจ๊ขอขั้นกลางแป๊บนึงนะฮะขอขั้นกลางแป๊บนึงนะครับนะ
1: งวดวันที่16กันยายน2569เลขที่ออกเจ็ดสามศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์หกสี่ศูนย์ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16กันยายน2569เลขที่ออกเจ็ดสามศูนย์หกสี่ศูนย์โดยที่รางว
0: ั
1: ล
0: โอ้โหเจ็ดสามศูนย์หกสี่ศูนย์นะครับคุณผู้ฟังเช็คเลยจ้าเจ็ดสามศูนย์หกสี่ศูนย์นี่ป้ายรถพี่เลิฟเหรอฮะป้ายรถพี่เลิฟเหรอหกสี่ศูนย์นะฮะใช่ไหมใช่ไหมนะนี่เห็นไหมพี่เลิฟส่งมานะป้ายทะเบียนรถหกสี่ศูนย์เชียงใหม่นะครับตัวนี้เช็คเลยนะฮะรางวัลที่1งวดประจำวันนั้นเลยนะฮะพี่เลิฟไม่ได้ซื้อใช่ไหมไม่ได้ซื้อตัวเลขนี้ใช่ไหม นะครับ730640เนี่ยพี่เลิฟมา64ทั้ง2เลยพี่เลิฟมา64เดี๋ยวปฏิเจเปิดมาให้อีกรอบนะเด็ดแป๊บนึงนะฮะเนี่ยคุณฟังทั้งเลข2ตัวนะครับก็64นะครับทั้งในเลขของรางวัลที่1นะฮะก็64พี่เลิฟแล้วป้ายที่เป็นรถพี่เลิฟเป๊ะเลย640นะฮะ แต่ไม่ได้ตามนะ730640พี่รถบอกว่าไม่ซื้อครับดีเจเรียบร้อยสิครับอาเช็คจะเช็คนะฮะเฟิร์นบอกว่าเพลงก็จะฟังหวยก็จะลุ้นอาเฟิร์นมันเป็นความบันเทิงนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งเฟิร์นนะเดี๋ยวจะเปิดให้ใหม่รอบหนึ่งเพลงที่ขอมานะครับเนาะนะเองจะให้บอกว่าขอบคุณมากค่ะนะฮะอาเช็คเลยนะครับนะฮะสรุปแล้วคือสมิโชคไม่ได้ให้ใช้โชคนะเขาอายุ66เนาะแต่เรียกว่า64ใช่ป่ะน่าจะเป็นความบังเอิญมั้งและ64มาจากเลขอะไรคุณฟังไม่รู้เหมือนกัน640มาจากเลขอะไรพี่ยุงในองค์ครับได้หวยไหมฮะแอบส่งสติ๊กเกอร์มาในหลายกลุ่มนะย้ำอีกรอบนะครับรางวัลเลขเลขท้าย2ตัวนะครับเลขที่ออก64นะครับเมื่อประจำวันที่16นะฮะส่วนรางวัลที่1นะครับ730640 730640นะครับส่วนรางวัลอื่นก็ไปลุ้นเอาเองในออนไลน์ไปเสิร์ชหาดูตัวนี้เดี๋ยวเปิดใหม่อีกรอบก็แล้วกันสำหรับเพลงที่ขอมาเมื่อกี้นะสำหรับเพลง Gen 4นะครับให้เวลาเช็คหวยจะให้เวลาเช็คหวยเลยตอนนี้ครับ

ไม่ชอบเลขนี้เลยได้แทนได้ไหมไม่ชอบหวยเลขนี้เลยได้ไหมเพราะซื้อไม่ถูกฮะแต่ว่าวันนี้มีแฟนรายการหนึ่งคนส่งมาเมื่อกี้พี่ช่างเบสวันดีเจครับหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบพี่เบสซื้อ508266นะครับปรากฏว่าไปได้เลขท้ายเนาะเลขท้าย3ตัวนะครับปรบมือกับพี่เบสด้วยคือทุกครั้งที่จัดรายการก็จะมีแฟนรายการนะครับที่ถูกหวยแล้วจะส่งมาดูตลอดอาจจะถูกเลขเล็กๆน้อยๆรางวัลเลขท้ายบ้างเลขหน้าบ้างเลขรางวัลที่5ที่6อะไรก็ว่ากันไปส่งมาตลอดอย่างพี่เบสวันนี้พี่เบสได้นะฮะนี่หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบไหนมีใครได้ไหมฮะย้ำอีกรอบนะฮะเลข2ตัว64นะครับส่วนเลขรางวัลที่1เป็น730640นะครับ730640นะครับยินดีด้วยกับรายการสปอนเซอร์รายการมีใครอีกครับที่ถูกหวยอีกนะฮะโปเต้โปแต้บอกว่าเต็มๆครับดีเจเดี๋ยวดีเจเขาดูนะโปเต้มันส่งอะไรมาเนี่ย0960 961 961ลอตเตอรี่พลัสนะฮะ060961 060ครับเลขหน้าโปเต้ได้เต็มๆไป1 2 3 4 5อุ๊ย5ใบเลยเหรอโปเต้กี่ใบอ่ะเลขชุด6ใบนะ36ล้านว้าวๆๆปรบมือกับโปเต้โปแต้ด้วยกันละกันครับได้เลขหน้าเนาะ060จ้ะบางคนก็ได้ข้างหน้าบางคนก็ได้ด้านหลังนะฮะแล้วแต่ว่าดวงไปอยู่ตรงไหนแต่โปเต้เขาซื้อเยอะเขาซื้อเยอะซื้อแบบมหาศาลอลังการยิ่งใหญ่มากคุณผู้ฟังซื้อแบบว่าถล่มทลายบอกว่าให้เอาตังค์ไปปลุกผมหัวร้านก็ไม่ยอมทำซื้อหวยหมดทีหลายพันเป็นหมื่นนะฮะก่อนโปเต้เช็คซิโปเต้ปุตตื่นไหมฮะปุตตื่นแปลว่าขาดทุนไหมฮะขาดทุนไม่เอ่ยต้องคำนวณต้นทุนด้วยนะครับว่าได้ตรงหรือเปล่าโปเต้มีทุกแบบใต้ดินบนดินสลากมีครบทุกแบบเลยนะฮะของรัฐนะฮะของเอกชนนะมีทุกแบบเลยทีเดียวนะฮะพี่สวัสดิ์วันนี้ใจครับเราไม่เล่นไม่เจ็บตัวครับเพราะเราไม่มีดวงอ่ะก็ดีพี่สมบัตินี่เนี่ยข้อดีของเขานะถึงแม้ว่าจะเป็นคนขี้โม้นะฮะแต่เขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ซื้อหวยด้วยนะฮะแล้วสำคัญคือสตังค์ไม่ค่อยมีอันนี้สำคัญเนาะนะครับไม่เป็นไรคนเราก็มีหลากหลายนะฮะอย่างน้อยนะถึงแม้จะมีหนี้มีสินแต่ว่าเรามีในส่วนของไม่มีการอบายมุขนะก็เป็นข้อดีไงถ้าเราบอกโอ้โหถ้ายิ่งเรายิ่งมีหนี้มีสินเนาะเราจะไปเล่นหวยอีกเล่นบอลนะเล่นอะไรต่างๆพี่สมบัตินี่ก็มาทางพระขายพระอย่างเดียวเลยเชื่อความชอบส่วนตัวนะฮะก็ยินดีด้วยกันละกันนะจ๊ะนะครับเอาละครับพี่โอว่าเลิกเล่นหวย15วันครับดีเจซื้อน้อยไม่ถูกหรอพี่โอต้องซื้อแบบอลังการยิ่งใหญ่แบบโปเต้โน่นนะฮะเอาเลยครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM 90อุบลนะครับเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นพอดีเนาะเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงเอาเพลงนี้ไหมคาราบาวไหมนะฮะถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างเพลงหวยนะเทวดาถ้าจะเทวดาถ้าจะแย่คาราบาวคาราบาวปิดท้ายแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทางออนไลน์ถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างเรื่องหวยเนาะสบัดส่งภาพพระสมเด็จเก่าๆมาบอกว่าชอบสะสมมากครับพี่เจมีมูลค่านะฮะ

พลงนี้ร้องออกมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีหวยออนไลน์เนาะสมัยนั้นเนาะนะมีแต่หวยลอตเตอรี่ที่ขายหรือหวยใต้ดินนะสมัยก่อนยังไม่มีไงถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างครับเขาบอกว่าคนซื้อหวยมันเหมือนคนเล่นเกมนะคุณผู้ฟังฮะถ้าไม่เล่นไม่ซื้อมันเหมือนมันจะถูกเหมือนคนเล่นเกมถ้าไม่เล่นเหมือนแบบมันจะชนะนะฮะมันเหมือนกับประมาณว่ามันเสพติดไปแล้วเออนะฮะถ้าซื้อพอดีไม่มีปัญหาแต่อย่างโปเต้ถือว่าติดแล้วนะฮะโปเต้ได้ถือว่าซื้อเป็นอาชีพนะฮะซื้อเป็นมิจฉาชีพได้ป่ะแหมนะฮะทักทายทนายหนุ่มด้วยกันทนายหนุ่มนี่ไม่ได้เล่นหวยเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้แต่ว่าชอบอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวคราวๆนะฮะเรื่องราวคราวๆที่อยู่ในวัดวาอารามวงการสงฆ์นะชอบมากเลยนะใช่ไหมครับทนายหนุ่มฮะเดี๋ยวจะให้ฟังคาราบาวหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่านายร้อยเดี๋ยวมีฟอยเวอร์ครับดำดีเพลงเก่าๆยุค90ขอแดดจากโซคูกับกะหล่ำปีฉีดช้ำกะหล่ำปีด้วยมีเพลงวินนะฮะเพลงญี่ปุ่นหนึ่งเพลงไม่ถือศีลด้วยยังไม่ได้ฟังเลยมีสครับกอดหมอนด้วยไหมมีเพลงของอ้นธวัชชัยนะครับบ้านกลางไพรยังไม่ได้เปิดเลยมีวงแอลกอฮอล์ของเฟิร์นหนึ่งเพลงที่ขอมาเนาะเมื่อเลยของเต้ศิลายังไม่ได้ปลอดเลยได้เปิดเลยนะฮะโอ้โหมีเพลงแตงกิ้วด้วยวงแตงกิ้วแล้วก็มีนัสริสาวเพลงหวานปิดท้ายให้นะจ๊ะนี่นะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าววันนี้ไม่ได้เล่าข่าวเลยเปิดเพลงเดียวเลยนะฮะมีข่าวอะไรสรุปให้ฟังบ้างวันนี้เดี๋ยวให้ฟังกันนะครับนะมาคอยหนึ่งเพลงครับคาราบาวคาร

ี้แล้วนะครับเพลงของคาราบาวคาราบาวเพลงนี้ความหมายดีนะฮะในร้อยร้อยละสิบนะฮะกู้ร้อยละสิบใช่ไหมว่ากันไปนี่คือ2เพลงจากคาราบาวที่ขอไปด้วยกันละกันครับนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้ตอนนี้4โมงเย็นกับอีก7นาทีนะพี่สมบัตินะนะครับอากาศก็หลายๆที่ก็มีความครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะนะฮะเมื่อกี้มีคนถามว่าได้เจอครับลีลาเสียงน้องของร้อนหรือยังยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่สมบัติว่าดีเจครับเล่าพูดถึงข่าวของบอลไทยหน่อยนะฮะนะฮะ16นะครับ Toyota Stadium นะครับก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมครั้ง20นะครับโปรแกรมช้างศึกนะครับก็เป็นรอบเมื่อกี้ใช่ไหมฮะตอนบ่าย2ใช่ไหมฮะไทยพบกับคีร์กิสสถานนะครับ16กันยาเมื่อบ่าย2ที่ผ่านมาแล้วก็20กันยานี้นะครับจะมีฮ่องกงพบกับไทยแล้วก็ญี่ปุ่นพบกับไทยด้วยนะครับวันที่23กันยายนนี้นะฮะตอน 5:30 นนะฝากเชียร์กันได้เลยกันซึ่งมีการแข่งขันเสร็จไปแล้วนะครับปรากฏว่าไทยเนี่ยก็ชนะนะครับไป 3-2 นะครับเมื่อบ่าย 2เมื่อกี้กับในส่วนของคากิสถานนะคากิสถานก็ยินดีด้วยกันละกันกับฟุตบอลนะครับของเยาวชนไทยเอเชียนเกมครั้ง20นะฮะโปรแกรมช้างศึกนั่นเองนะฮะรอบแบ่งกลุ่มนะครับฟังฮะนี่พี่สมบัติเขาติดตามนักกีฬาไทยวัยรุ่นไทยเจนซีที่เป็นนักกีฬานะฮะหลายคนก็ชอบนะฮะเขาเรียกว่ากีฬาหลากหลายก็ส่งมาได้แล้วกันเนาะจะได้พูดคุยกันหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะดีใจกับเด็กไทยด้วยกันละกันครับที่สามารถจะชนะไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะ20นี้เจอฮ่องกงนะครับไม่ยากครับลุ้นกันยาวๆนะลุ้นกันยาวๆนะครับเนาะส่วนบอลลีกนะครับเดี๋ยวสักครู่รีลันให้เมื่อกี้ FC แฟนรายการก็ถามมาดิเจ้ครับยังไม่ได้รีลันเสียงของหงล่อนเลยอ่ะได้นะครับวันนี้เมื่อกี้เข้ารายการมาแฟนแมนยูเนาะแฟนกับหงเนี่ยเขาขิงกันตั้งแต่ต้นรายการเมื่อกี้ละนะฮะ หนึ่งเพลงจาก Forever ครับชื่อเพลงว่าดำดีดำดีสีไม่ตกนะฮะมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนมาเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะครับนะ

0: ดีสีไม่ตกนะคายดำเอาเพลงนี้ไปฟังไม่ต้องไปอะไรซีเรียสอะไรกูฟังฮะเขาเรียกว่าเป็นธรรมดาของผิวคนไทยคนไทยอะขาวแปลกคนไทยอะขาวแปลกจะบอกให้นะฮะแต่ในก่อนจะเปิดเพลงนี้เดี๋ยวมีเพลงโจ้ให้ฟังมีขอเดชจากโซคูนะฮะมีโจอี้บอยด้วยมากระไรชีช้ำกระลำปีก่อนจะเพลงนี้มีเสียงลีลันของน้องร้อนเมื่อคืนนี้การแข่งขันฟุตบอลนะครับเมื่อคืนหงแดงชนะสเปอร์ไป3-1นะฮะน้องหงแดงน้องรักของพี่จัดให้ครับถ้วยคาราบาวมีคนแซวนะพี่สมบัติเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังพี่สมบัติมาช้าเมื่อกี้เขาขิงกันจบแล้วเขาขิงตั้งแต่2-3เมื่อกี้ละเดี๋ยวฟังเสียงน้องหงร้อนก่อนนะมาฟังเสียงน้องหงร้อนกันก่อนเลยกันนะฟังเพลงนี้เริ่มนึกถึงดารินดาดังซุ่มอยู่พี่โอ้กันดังซุ่มอยู่มาฟังเสียงหงร้อนดีกว่าไม่รู้ดำหรือขาวคนนี้นะฮะฟังเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร้อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับว่าไงเอ่ย
1: พี่สนคะขอแรงๆเน้นๆ1แก้วเหมือนเดิมนะคะ
0: จัดไปครับ
1: พี่วินคะ
0: ว่า
1: คืนนี้นะคะ2:00นะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: หงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ครับ
1: จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะพี่วิน
0: ครับ
1: มั่นใจเลยค่ะ
0: มั่นใจที่สุด
1: หงจะเชือดไก่ให้หมาดูค่ะพี่วิน
0: โอ้โหรอดูนะฮะ
1: ใส่กิ้งหวานเจี๊ยบค่ะสั่งโต๊ะจีนเตรียมฉลองได้เลยนะคะ
0: ได้เลยรอชมเลย
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนตกไหมทีแมนดาวค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยแล้วตกไหมแถวบ้านเราอะ
1: ตกค่ะตกทั้งวันเลยค่ะพี่วินตอนนี้ยังตกอยู่เลย
0: ลงเรื่อยๆเนาะ
1: ค่ะปลอนะคะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าหมาแดง
0: อุ้ย
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเห็นไหมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานจริงไหมนะฮะเนี่ยนี่คือเสียงของน้องหงร้อนนะฮะเข้ามาขีดแล้วก็ชนะแล้วก็ได้จริงๆใช่ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อเช้าหงร้อนส่งเอสเอสมาตั้งแต่เช้าเลยคือแบบ5:00นั่นน่าจะไม่ดูสดนะฮะแต่เมื่อคืนพี่โอเขาส่งข้อความมาตั้งแต่กี่โมงเมื่อคืนพี่โอส่งมา4:00มั้งดีเจยังไม่หลับนะจะบอกให้ฟังนะฮะส่งตั้งแต่เช้าเลยนะครับส่วนหงร้อนก็ส่งมาประมาณ6:00เช้าน่าจะเพิ่งตื่นพอดีนะก็เลยส่งมานะฮะเอสเอ็มเอสฝากเข้ามานะฮะก่อนก็มีคนมาขิงนะบอกว่าดีเจครับอะไรมาอะไรแถวนี้นะฮะวันนี้ยินดีกับเป็ดแดงด้วยนะฮะที่ชนะนะครับนะถ้วยสีถ้วยราชสีเขาไม่ชอบนะครับเขาชอบถ้วยที่มีเข่าอุ้ยถ้วยคาราบาวเหรอถ้วยที่มีเข่านะฮะนะทีมชั้นนำเขาไม่พูดเยอะนะเลอะเทอะเหมือนทีมกากครับดีเจเป็ดแดงเช่นแบบเป็ดแดงเป็นต้นนะฮะอย่างน้อยทีมแมนยูก็ไม่เคยเป็นทีมที่สโมสรเกือบโดนยุบมาก่อนนะครับดีเจแล้วก็ไม่เคยตกต่ำนะเหมือนเป็ดแดงมาก่อนนะเนี่ยอันนี้ลีลันนะถ้าลีลันเลยลีลันทั้งสองลีลันทั้งสองอันนี้ลีลันข้อความให้ นะครับส่วนของน้องบอกว่าดีเจขาเช้านี้ตื่นมาเงินเต็มถุงเต็มถังเลยฮะผลงานของลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษคุณภาพที่สุดเลยฮะหงเช็ดไก่ให้หมาแดงดูหวานเจี๊ยบใส่กิ้งเลยนะฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าหมาแดงค่ะเห็นปะแม่เขาขิงกันไปเขาขิงกันมานะไม่ยอมหยุดไม่ยอมหมดสักทีนะจ๊ะ นะฮะทนายหนุ่มบอกว่าแม่สะใจถูกใจนะฮะถูกใจนะครับเอาละครับดูข้อความก่อนมีใครจะเพิ่มเติมอะไรมาไหมฮะมีใครจะขิงเพิ่มไหมฮะพี่แอนช่างแอนสุโขทัยบอกว่าระวังลื่นน้ำลายนะครับน้องหงร้อนนี่มาแล้วพี่ช่างแอนวันนี้พี่ช่างแอนเปิดเผยตัวตนแล้วเหรอฮะระวังลื่นน้ำลายนะครับน้องหงร้อน ก้อยบอกว่าเดี๋ยวส่งโมปิ้งไปบ้างตอน4:00ทำไมก้อยเธอจะเป็น FC ของน้องหงร้อนอีกคนหนึ่งหรอเออนะหงร้อนเป็นคนหนึ่งที่ไม่ปรากฏตัวออกสื่อนะฮะยังไม่คนไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของนางนะฮะว่าเป็นเยี่ยงไรนะครับพิสบัตรส่งภาพมาสมุทรสงครามบอกว่าเมื่อสักพักมาฟ้ายังสว่างอยู่แป๊บเดียวมืดเลยทีเดียวฝนตกนะฮะ

นี่คือแฟนที่มีชื่อว่าขอเดทขอใจนะฮะแหมสดายแทนพี่เลิฟจังเลยพี่เลิฟบอกว่าหวยที่ซื้อมาไม่ถูกเลยแล้วกาลิกาก็ซื้อ64งวดวันที่1กันยายนรอบนี้ก็เป็นเลขของรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ตัวเองด้วยก็ไม่ซื้อเหมือนกันเสียดายคนไม่มีดวงเนาะบางคนมีดวงเรื่องค้าขายนะครับมีดวงเรื่องของการทำมาค้าขายดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรเงี้ยนะฮะบางคนมีดวงเรื่องของการติดต่อธุรกิจเจรจาบางคนมีดวงเรื่องราวของประเภทแบบว่าผู้ใหญ่ซัพพอร์ตหางานให้อะไรเงี้ยฮะมันก็มีความหลากหลายขยันให้เหงื่อออกทางรูขุมขนดีกว่าโจรนำรถออกทางตา

ชีช้ำกะหล่ำปลีนะครับเพลงนี้เลยของนี่เลยนะโจอี้บอยนะครับทักทายมาเมื่อกี้นะฮะเสียหายเข้ามาช่วงนี้มีเข้ามาทักทายกันหลายข้อความทีเดียวนะครับอยู่กันยาวๆถึง5 โมง 5 โมงครึ่งนะครับอันนี้ขอมาจากพี่แอนทิอุสนะครับบอกว่าฝากกับทีมงานจากทีมงาน ITLAF นะฮะตามฟังกันอยู่นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของดวงหวยพี่เลิฟที่บอกว่าพี่เลิฟเนี่ยซื้อเลขก็ไม่ถูกนะซื้อแล้วก็ไม่ถูกซื้อถูกก็งวดที่แล้วนะฮะสลับไปสลับมาสลับตัวเลขนะฮะเคยซื้อถูกแต่เจ้าของหวยก็ปิดเว็บหนีคือเจอมาทุกกระบวนท่าแล้วสำหรับพี่เลิฟพี่หนุ่มนะฮะพี่หนุ่มก็เป็นคนที่โชคมาในด้านการค้าขายเออนะฮะพี่สุริโชคจากภูมิศิลป์นาโดยหล่อบอกว่าดีเจครับผมไม่เคยถูกเลยไม่ตามซื้อนะฮะคือเราไม่ชอบด้วยพี่ก็เราไม่ชอบด้วยเนาะเราเป็นสายพวกการทำงานไงนะนะฮะพี่สุภัทรว่าดีเจครับผมก็ไม่มีโชคเหมือนกันสุภัทรก็มีนะครับมีดวงนะฮะดวงขึ้นเต็มหลังทีเดียวนะฮะ เรียกว่าขี้กลากพี่อุ้ยเมื่อเช้าพี่สุภัทรว่าฝนตกหนักมากเลยแถวดีเจน้ำท่วมไหมท่วมแล้วพี่ท่วมแล้วก็แห้งเวลาแถวนี้นะฮะเมื่อเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนนะอย่ากับฟ้ารู้ดีเจก็เลยไม่ได้ไปจัดรายการที่9875ไงก็เลยนอนต่อละกันใส่เทปไปเลยละกันนะฮะให้ทีมงานก็ใส่เทปให้ไปนะฮะไม่ไหวคุณผู้ฟังฝนตกหนักเกินเมื่อเช้านะในเชียงใหม่อ่ะนะครับเอนจอยมาแล้วถ้าเอนจอยด้วยกันละกันนะครับกำมันวันดีเจกำมันวันหัวดีเจขาพูดถึงหวยเนี่ยแค่คิดว่าจะซื้อเลขอะไรแต่ไม่ได้ซื้อจริงๆค่ะก็ยังไม่ถูกเลยดีเจไม่ต้องนับภาษาอะไรแต่ไปซื้อแค่คิดมันยังไม่ถูกเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเลยเออเรื่องจริงเลยนะฮะพี่สมบัติวันดีเจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของบอลนี่อาจจะแรงนิดนึงนะฮะพูดกันแรงไปครับเมื่อกี้ขิงกันแรงไปเชียร์ในมุมกีฬาดีกว่าครับความรักทีมก็เข้าใจได้แต่ละทีมก็มีประวัติไม่เหมือนกันเชียร์กันแต่ความรักความสนุกก็พอฮะอย่าเกรียนกันให้มากเลยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันซะส่วนใหญ่นะรักชอบทีมไหนก็เชียร์ตามกรอบตามสปิริตนะฮะแต่ตามผลงานของทีมเนาะนะแล้วก็อย่าไปดูถักฐานกันนะฮะแบบสุภาพชนอุ้ยนี่แบบสุภาพชนนะฮะพี่จริงๆพี่สมบัติก็เชียร์ลิเวอร์พูลนะแต่เขาก็ไม่ได้โกรธนะฮะว่าจะไม่ได้โกรธแมนยูไม่ได้โกรธน้องหมาแดงนะฮะใครจะเรียกเป็ดก็ไม่ได้สนใจบางคนนี่ยอมไม่ได้ไงใครเรียกเป็ดไม่ได้ใครเรียกหมาแดงไม่ได้เลยนะฮะไฟลุกเลยทีเดียวนะฮะอาจารย์เกนวันดีเจขาทางนี้ทำงานต่อไปพอ4076ป้ายทะเบียนรถอีซูซูนะฮะยินดีกับผู้ถูกหวยทุกคนกันละกันนะฮะจอยอย่าซื้อหวยเยอะนะจอยนะจอยกับพี่สุภัทรนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากอดหมอนครับงานจากสครับนะฮะกอดหมอนนอนหนาวนะฮะและช่วงนี้นะครับมีข่าวอะไรไหมเย็นนี้นะฮะคุณผู้ฟังฮะที่เกาะสมุยคุณผู้ฟังครับมีรายงานว่ามีนักโทษแหกคุกคุณผู้ฟังเอ้าผู้ต้องขังสะดอกกุญแจมือหนีระหว่างคุมตัวส่งศาลเกาะสมุยคุณผู้ฟังตำรวจเร่งไล่ล่าตอนนี้กำลังวิ่งเข้าป่านะฮะโอ้นี่เขาบอกว่าคนนายคนนี้อายุ26ปีรูปร่างผอมสูง175นะครับผิวดำแดงนะฮะใครเห็นเบาะแสนายคนนี้ผอมๆบางๆดำแดงแจ้งตำรวจเลยนะฮะโอ้เกาะสมุยนายใครฟังอยู่เกาะสมุยบ้างเอ่ยมีป่ะนะฮะพี่สุภัทรครับมีข่าวหนึ่งน่าสนใจแอดคาราบาวเล่าประสบการณ์ประทับใจชื่นชมโครงการรัฐนะครับโครงการบัตรทอง30บาทคาราบาวนะฮะร้านพริกไทยดำแอดคาราบาวนะครับยินยงโอภากุลนะฮะก็บอกว่าชื่นชมนะใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะคือเขาแล้วที่ออกข่าวเป็นไงรอบแรกไงรอบนี้มาชื่นชมอีกรอบนึงนะฮะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากไปหาหมอด้วยอาการนอนไม่หลับหลังจากหักดิบดื่มหักดิบน้ำมันกัญชาที่เคยใช้ประทับใจมากการดูแล30บาทดูแลดีดีอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงอนแอดบอกเอาไว้นะฮะตอนนี้อาการหายแล้วฮะตั้งแต่ใช้บัตรทองนี่แหละนักข่าวรู้ไหมตั้งแต่ไปใช้บัตรทองหลายๆครั้งที่ไปใช้บริการมาของเขาดีจริงนักข่าวก็ก่อนไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ตอนนี้ดีพี่สุภัทรอันนี้ยังไงเนี่ยปั่นกระแสป่ะนะฮะมีข่าวอะไรอีกฮะเมื่อกี้ก้อยขอเล่าหนึ่งข่าวใช่ไหมเดี๋ยวดีเจขอดูข่าวสรุปข่าวแป๊บนึงนะครับเนาะฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเนาะนะโปเต้มาแล้วนะฮะโปเต้รวยโปเต้รวยโปเต้ถูกหวยอย่าลืมโดเนทดีเจด้วยกันละกันนะครับดีเจขาพี่สุภัทรอยากฟังเพลงเสียงเรียกจากหนุ่มไทยขอเป็นเวอร์ชันสุรพลนะมันตึงสรรหาเพลงแม่เหมาะนะอันแม่บอกว่ามูชีฝากบอกว่าชอบเพลงนี้ค่ะดีเจเขาชอบฟังสครับอ๋อจริงดีแสดงว่าทั้งหมดทั้งเปิดมาตั้งแต่บ่ายสองนี้ชอบอยู่เพลงเดียวมูชีต้องเข้าใจว่าสไตล์ BP Radio เป็นเพลงยุค90นะฮะไม่ใช่เพลงสไตล์อย่างนั้นนะฮะแต่สครับมันก็ดีหลายเพลงดีหลายเพลงนะของสครับบางทีก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่บางนานๆทีคุณฟังจะขอมาสครับนะฮะก็ลองส่งมาได้เลยนะจ๊ะนะฮะดีเจครับลูกแอนนี่กระแดกหรือเปล่าฮะพี่สุภาต้องลองไลน์ไปถามอินบ็อกซ์ไปถามลุงแอดดูนะฮะพี่สุภาวันนี้ครับตอนนี้ตกแรงมากๆเลยไปรับแม่บ้านได้ไหมเนี่ยตกแรงมากทั้งฟ้าทั้งฝนเอาทำไงพี่ก็คงจะต้องอยู่รอก่อนนะฮะจริงๆอาจจะต้องรีบไปก่อนนะพี่เพราะว่ามันชอบตกช่วงเย็นช่วงค่ำไงฝนฟ้าอากาศไงนะมีเพลงญี่ปุ่นให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าวินครับผู้ฟังที่แปลว่าลมนะฮะอาเกะโบชินะฮะนักร้องเนี่ยเขาชื่อว่าอาเกะโบชินะฮะ

ึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงสากลนะฮะชื่อว่าวินนะที่ฝากไว้ด้วยกันละกันตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะมีเพลงร็อกหนึ่งเพลงมีเพลงร็อกหนึ่งเพลงส่งให้คุณฟังได้ฟังกันนะฮะวันนี้จะให้เล่าเรื่องผีไหมใจเล่าไหมหรือไม่เล่าอะตอบจะมีคนที่ฟังที่ชอบฟังก็จะมี enjoy เนี่ย

โหยังร็อกทีเดียวสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่ถือสาดูฟังฮะไม่ถือสาแต่ว่ารู้สึกใช่ไหมแหมโอ้โหหนักมากๆเลยสำหรับเพลงนี้ครับคุณฟังฮะคุณฟังครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่กรุงที่ลาดพร้าวนะครับร้อยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองนะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะเป็นรถเก๋งคุณฟังฮะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองบริเวณซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองนะครับแยกสิบแปดพบคนขับเป็นผู้หญิงนะออกมาจากรถได้แล้วโชคดีมากนะฮะบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งราย และไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลด้วยเจ้าที่จึงประสานรถยกมายกรถออกมาไม่รู้ไปขับที่ท่าไหนนะฮะโอ้นะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะฮะผู้หญิงขับรถก็จะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่เก่งนะครับแล้วก็เขาเรียกไงฮะอาจจะไม่ค่อยถนัดนะฮะบางครั้งที่เหยียบผิดเนาะจะเหยียบเบรกมันเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยนะฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะเพราะว่าคือด้วยความตกใจเป็นรถเก่งตกลงไปนะฮะรายละเอียดก็ไม่ได้บอกนะเพราะว่าเขาไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ประสงค์ใช้นักข่าวถ่ายรูปด้วยอ่ะเลยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะฮะนักข่าวก็ไปพยายามจะยืนมุงดูแล้วแต่เขาไม่ให้ถ่ายไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็กลัวว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะส่วนกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพไว้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะฮะมูลนิธิอาสาร่วมกับตันยูนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโชคดีมากที่ออกมาได้นะฮะที่จะเป็นเคยเห็นรูปเคยเห็นคลิปวิดีโอไม่รู้เขาทำจริงหรือ AI หรือว่าเป็นที่เขาปลอมขึ้นมานะฮะที่ประเทศจีนนะฮะเคยมีลักษณะแบบนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถแล้วก็ตกคลองแล้วเขาออกจากรถไม่ได้ฟังแล้วรถข้างในเนี่ยมันมีกล้องติดอยู่ฮะกล้องมันถ่ายจนกระทั่งเขาตายอ่ะน่ากลัวมากเลยอาจจะเป็นคลิปที่เขาทำเพื่อเป็นวิทยาทานก็ได้เนาะนะฮะคือกล้องมันอยู่ข้างหลังนะแต่งงอยู่ว่าทำไมกล้องอยู่ข้างหลังเหมือนว่าอยู่ข้างหลังบอกแล้วก็ถ่ายมาข้างหน้าเงี้ยฮะแล้วรถก็ตกน้ำปังไปเลยแล้วเขาพยายามร้องขอชีวิตเนี่ยนะฮะร้องขอชีวิตนะครับในทวิตเตอร์นะฮะร้องขอชีวิตแล้วทีนี้เขาพยายามเปิดประตูไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะเปิดประตูไม่ได้ระบบอัตโนมัติหรือเปล่าไฟฟ้าปิดล็อกหมดเลยแล้วเขาพยายามเอาหน้าชูออกมานะชูเพื่อจะให้มันพ้นน้ำแล้วรถมันจมเรื่อยๆฮะจนทั้งรถมันจมมันไม่มีทั้งคันเลยแล้วก็ภาพก็ตัดไปไม่รู้ว่ามันเป็นที่เขาทำเป็นละครขึ้นมาหรือเปล่าหรือเรื่องจริงเพราะในทวิตเตอร์หรือในออนไลน์บางทีก็แชร์คลิปปลอมเนาะแต่ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะฮะกล้องอยู่ข้างหลังเหมือนว่าอยู่ข้างหลังบอกแล้วก็ถ่ายมาข้างหน้าเงี้ยฮะแล้วรถก็ตกน้ำปังไปเลยแล้วเขาพยายามร้องขอชีวิตเนี่ยนะฮะร้องขอชีวิตนะครับในทวิตเตอร์นะฮะร้องขอชีวิตแล้วทีนี้เขาพยายามเปิดประตูไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะเปิดประตูไม่ได้ระบบอัตโนมัติหรือเปล่าไฟฟ้าปิดล็อกหมดเลยแล้วเขาพยายามเอาหน้าชูออกมานะชูเพื่อจะให้มันพ้นน้ำแล้วรถมันจมไปเรื่อยฮะจนทั้งรถมันจมมันไม่มีทั้งคันเลย

มากมายทีเดียวนะฮะแล้วก็มีการแชร์ข่าวออกมานะครับเนาะถ้าเป็นผู้หญิงขับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าจะขับไปเรื่อยขับจะเลี้ยวก่อนเลี้ยวนะฮะไปตาม GPS บ้างขับไปเรื่อยขับวนหรือบางครั้งที่จะจอดก็จอดกลางถนนก็มีเหมือนกันก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะฮะสำหรับผู้หญิงเนี่ยจะขับแบบไม่ค่อยรู้กฎจราจรเท่าไหร่บางครั้งบางทีจอดกลางทางจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวแวบเลยนะโดยไม่ต้องมีการไม่ดูกฎจราจรไม่รถข้างหลังเลยทั้งสิ้นอันนี้คือผู้หญิงนะแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับจะมาสมมติจะเป็นผู้หญิงกับผู้สูงวัยเวลาคุณระหว่างขับรถผ่านเรียกว่าต่อท้ายผู้หญิงหรือสูงวัยเนี่ยต้องค่อยๆชะลอเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะเบรกจะจอดจะเลี้ยวเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาขับไปเรื่อยหรือผู้หญิงที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันบางคนชิลมากๆเลยนะฮะที่จะเห็นในเชียงใหม่ก็เยอะเหมือนกันสำหรับคนจีนก็เยอะเหมือนกัน บางคนเอาสกูตเตอร์พังงามาขับบนถนนใหญ่อะน่ากลัวมากเลยนะฮะสกูตเตอร์บางคนขับมอเตอร์ไซค์นะครับเล่นมือถือไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งจับแฮนด์เล่นมือถือไปผู้หญิงนะฮะเรียกว่าโอ้ยน่ากลัวมากเลยอุบัติเหตุนะฮะทำไปเรื่อยส่วนผู้ชายอีกแบบหนึ่งผู้ชายจะเป็นลักษณะการขับไวเกินเหยียบสุดฤทธิ์นะฮะพอพลาดมาปั๊บก็ตุ้มเลยเดียวมันจะเป็นคนละฟิลกันคนละแบบกันแต่ผู้ชายนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกฎจราจรยกเว้นว่าตอนเมานะฮะตอนเมานะที่เชียงใหม่เคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะฮะผู้หญิงกลับจากร้านเหล้าตอน6โมงเช้านะครับเมลีปรากฏว่าไปเสยไอ้ก็เรียกว่ารถชาวบ้านไม่ใช่สิรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถตัวที่เขาปั่นจักรยานที่เขาออกกำลังกายตอนเช้าตอน6โมงเช้าฮะคุณฟังตายทั้งแถบเลยนะฮะ7-8คนนะมันปั่นนะเหมือนคุณฟังเห็นคลิปที่เด็กขับรถชนพระตายไม่งั้นเลยชนปุ๊บอย่างนี้เลยนะฮะตายหมดเลยที่ดอยสเก็ตนะฮะใช่ไหมตอนนั้นนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังซ้ายระวังขวาดีคนเมาก็ดีคนขับรถไม่เป็นก็ดีเดี๋ยวนี้นะเราขับดีแค่ไหนอันตรายมากเลยนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยด้วยกันละกันครับนะเอาละช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดเพลงกันต่อดีกว่านะทักทายยามแรงกับลุงแปะลุงแปะนั่นเป็นโรคจิตแต่มันชอบมาตอนจบรายการนะคุณฟังนะเมื่อเช้าก็11:55ตอนนี้ก็16:45คือประมาณใกล้ๆจบรายการก็จะทักมานะฮะแล้วก็มาขอเพลงนะแล้วก็จะโดนด่าดีเจโดนด่าไปถึงชุดนะฮะแต่เย็นนี้ไม่ขอเพลง เมื่อเช้านะฮะทำโรงเรือนต้นไม้อยู่นี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะนี่ครับเอาละครับช่วงนี้พี่หมูว่าดีเจครับถูกเลข64แล้วปรบมือกับพี่หมูด้วยกันละกันครับพี่หมูว้าวว้าวมีคนถูกหวยหลายคนแล้วเหมือนกันนะทักมาเมื่อกี้นะครับพี่หมูถูก64ครับได้พอได้กรุบกริบนะพี่เนาะพอได้กรุบกริบเบาๆนะฮะคุณผู้ฟังว่ากันไปว่ากันไปมาๆๆนะฮะเดี๋ยวดีเจขอทำไมต้องเป็นเราแอลกอฮอล์นะที่เฟิร์นอยากฟังมีเมื่อลอยจากแต้ศิลาครับบ้านกลางไพรจากอ้นทวัชชัยและเพลงแตงกิ้วกับเพลงหวานเดี๋ยวค่อยฟังเรื่องหลอนกันเย็น

็นเพลงที่แอลกอฮอล์ได้พี่ลุงแอดคาราบาวมาร่วมร้องด้วยพี่สุภัสเป็นผลของการจากเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะอีกประมาณ 3-4 เพลงเดี๋ยวขอเล่าเรื่องหลอนให้ฟังจอยบอกว่ารอฟังเหมือนกันนะครับนะเพลงนี้จากแต้ซิลาครับเหม่อลอยเดี๋ยวมีบ้านการไพลมีแตง

ละครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าเหม่อลอยกันจากแต้ศิลานะครับกว่าจะได้ฟังถึงบ้านกลางไพร5โมงเย็นพอดีเย็นๆก็เข้าบรรยากาศไงช่วงเลิกงานพอดีช่วงค่ำๆเย็นๆเนาะนี่เพลงนี้ความหมายดีทีเดียวนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบ้านกลางไพรครับงานเพลงนี้จากอ้นธวัชชัยชูเหมือนนะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องหลอนกันเดี๋ยวเกิดให้ฟังก่อนนะฮะวันนี้มี2เรื่องนะครับเป็นเรื่องราวจากคนดังนะเช่นเคยนะครับมีเรื่องเล่าจากกู้ภัยเรื่องเล่าจากกู้ภัยซึ่งในเรื่องนั้นก็มีคุณฝันดีฝันเด่นเนี่ยนะฮะเข้าไปร่วมด้วยอย่างที่บอกไปนะครับว่าฝันดีฝันเด่นเนี่ยเขาเป็นกู้ภัยด้วยใช่ไหมนอกจากบินมลิริศหลายคนนะตายสายทานนิยมการเนี่ยนะฮะนะครับเขาก็เหมือนกับไปทำงานกู้ภัยด้วยเขาเจอเรื่องแปลกเรื่องหลอนอยู่เรื่องหนึ่งที่ซึ่งตกใจมากเพราะว่าเข้ามาถึงบ้านฝันดีฝันเด่นเลยเข้ามาถึงบ้านเลยนะฮะส่วนหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวของพี่ป๋องนะฮะในรายการสมัยก่อนเวลาเราฟังวิทยุเนี่ยนะฮะคุณฟังฮะเขาจะมีรายการล่าท้าผีย้อนกลับไปยุคฝันดีฝันเด่นที่ดังๆเมื่อก่อน2537-38นะฮะยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฝันดีฝันเด่นก็ถือว่าเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เป็นทีมงานของพี่ป๋องเหมือนกันนะครับที่ไปที่ไปเขาเรียกว่าถ่ายทำรายการนะฮะในการล่าท้าผีต่างๆในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะไปเล่นผีถ้วยแก้วกันนะที่บ้านคนที่ถูกฆาตกรรมบ้านร้างที่ตายโหงนะฮะเขาเจอเรื่องแปลกด้วยแล้วเจอเรื่องสยองด้วยตอนท้ายตอนจบนะฮะพากันวิ่งแทบไม่ทันเลยสองเรื่องเล่นกันเนาะเอาเรื่องจากกู้ภัยก่อนกู้ภัยแล้วก็เรื่องจากรายการพี่ป๋องที่ไปถ่ายทำรายการเมื่อปี2037-38สมัยนั้นครับคุณผู้ฟังนะครับโปเต้บอกว่าพระราม7ฝนตกเยอะมากเลยดีเจเห็นไหมมันเป็นเวลาปกติแล้วโปเต้ไม่เป็นไรโปเต้ไม่สนเพราะโปเต้ถูกหวยแล้วเนาะโปเต้เนาะลุงแป๊ะบอกว่าดีใจครับลุงแป๊ะส่งวิดีโอมาให้ดูของคุณอ้นธวัชชัยชูเหมือนที่ดอยแม่วางแล้วฮะคุณอ้นธวัชชัยเขาไปทำสวนทำบ้านที่นั่นเหรอครับบ้านสวนเกษตรศิลปินนะฮะดอยแม่วางครับสูดอากาศบริสุทธิ์การศิลปินอินดี้อ๋ออ้นธวัชชัยชูเหมือนไปอยู่ที่แม่วางอเมะนะฮะมางั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเนี่ยขอเพลงหวานแล้วกันเนาะที่พี่สิริโชคขอมาให้กับทีมงานหนึ่งเพลงหวานก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องผีกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดเพลงของวงแตงกิ้วที่ขอไว้ปิดท้ายนะฮะวันนี้ไม่ได้เห็นในส่วนของพี่เบิร์ดสันหลวงมาพี่เบิร์ดดูคลิปหรือยังที่ส่งให้ดูอ่ะเห็นหรือยังสมวันส่งคลิปผีไว้ให้ดูนะฮะช่างเบิร์ดสันหา

แอสลีฟาวนะฮะถ้าความสัมพันธ์มันแปลเปลี่ยนนะฮะเอาคุณฟังมีคนถูกหวยอีกแล้วนะฮะปรบมือกับนายหม่องได้แล้วกันนะครับปรบมือกับนายหม่องด้วยนะครับถูกหวยจ้าซื้อ060400ละครับแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวขอดูกันนะท่านถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวครับยินดีด้วยกันละกันนะ 4,000 บาทจ้าโอ้ในมอง 4,000 บาทเอาทำอะไรครับ ยินดีด้วยกันละกันนะครับนะฮะถูกหวยอย่าลืมโดเนทดิจวินด้วยนะฮะ ใครถูกหวยอย่าลืมโดเนทด้วยนะใครถูกหวยนะจะรวยขึ้นไปทวีคูณให้โดเนทให้ดิจวินดิจทันนะครับเนาะบัญชีพร้อมเพย์นะฮะ0840456862นะฮะแหมยินดีด้วยละกันนะฮะคนมันจะมีโชคอะเนาะเออนะใช่ไหมครับพี่มองครับคนมันจะมีโชคอะซื้ออะไรก็ถูกอะโปเต้ครับโปเต้ไปขึ้นหวยยังครับโปเต้ฮะโปเต้นี่ซื้อหวยเป็นอาชีพนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยตกปลาเป็นอาชีพแต่เจอศพลอยมาเนี่ยคือหยุดตกปลาไปประมาณตั้งแต่นั้นมาก็หยุดตกปลาไปเลยนะภาพติดตาติดใจตอนนี้มาซื้อหวยแทนละเอาละครับมาถึงเรื่องหลอนในค่ำเย็นนี้กันดีกว่าครับวันนี้มี2เรื่องที่เกิดขึ้นสักนิดเนาะนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะคุณฟังฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังดีเจพยัญชนะคัดเลือกเรื่องราวที่เขาเล่ามาแต่ทีนี้เล่ามาก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขาเขานับว่าถ่ายทอดให้เราฟังเราก็ใช้วิจารณญาณในการฟังเพื่อความบันเทิงนะครับนะโปเต้ว่ายินดีด้วยคุณถูกหวยกับลอตเตอรี่พลัสงวดประจำวันที่16กันยาถูกทั้งหมด6รางวัลครับเงินโอนเข้าแล้วจ้าคุณฟังรู้ไหมเท่าไหร่ 24,000 บาทครับว้าวนะโปเต้โดเนทจะโดเนทแล้วยินดีกับโปเต้โปแตะด้วยกันละกันนะฮะ 24,000 แล้วซื้อเท่าไหร่ซื้อหมดไปกี่หมื่นตอบก่อนได้กำไรไหมต้องอย่าลืมหักลบกำไรก่อนเด้อนะฮะไม่รู้ว่าซื้อเสียไปกี่หมื่นหรือว่ากี่พันนะครับอาจจะประมาณหลักหมื่นนะดูท่าแล้วนะฮะอาจจะประมาณหลักหมื่นดูท่าแล้วนะครับในหม่องเลี้ยงเบียร์พี่เพชรเลยพี่เพชรเป็นคนดีเลี้ยงเบียร์พี่เพชรเลยนะโปเต้โปเต้เลี้ยงอะไรครับเย็นนี้ฮะโปเต้โปเต้ส่วนมากไม่ค่อยได้จับเงินเท่าไหร่เมียจับกลัวเมียมากกลัวเมียเหมือนพี่สุดสิทธิโชคเลยพี่สิทธิโชคครับได้ยินข่าวว่ากลัวเมียเหรอฮะพี่สิทธิโชคปัญญางามนี่ภรรยานี่เขาเป็นอะไรนะเป็นพยาบาลนะเป็นหมอพยาบาลนะกลัวเมียกลัวเมียกลัวเมียมากเลยใช่ไหมครับพี่สิทธิโชคฮะภูมิศิลันนาเจนก็รู้ดีเนาะรู้ดีนะฮะโปเต้ว่าซื้อหวยหมดไปหมื่นหนึ่งก็โอเคอยู่หมื่นเท่าไหร่รอตดก่อนเผื่อถูกรางวัลอีกโอเครอติดตามนะโปเต้นะโปเต้ซื้อหมื่นหนึ่งฮะหมื่นต้นๆได้มา24,000ก็โอเคนะได้กำไรเนาะได้กำไรแล้วนะครับแต่ว่าโปเต้อย่าลืมนะที่ผ่านมาที่ซื้อหมดหลายพันเนี่ยหมู่ลบคูณหารมันก็ขาดทุนเด้อที่ผ่านมาซื้อ 7-8,000 9,000 4-5,000 เนี่ยนะฮะที่มันขาดทุนไปมันบวกลบกันก็ 10,000 บาทนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าเจ้ากันไปนะฮะโปเต้ว่าดีเจขอแก้ข่าวเมียเก็บ 80% ครับที่เหลือผัวเก็บโปเต้เก็บนะฮะเต้นี่แหละแต่เล่าเรื่องผีไม่สนุกนั่นเนี่ยนะฮะงั้นเปิดเพลงก่อนไหมนะฮะเปิดเพลงก่อนมาขอหนึ่งเพลงมาพี่นัทเขารอนานแล้วนะฮะแม่โอ้ my god นะฮะ Thank you for your pause for your life มาขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวเข้าเรื่องหลอนกันนะครับอันนี้พี่นัทสรรหาเขาอยากฟังแต่โปเต้จะถูกทุกงวดตลอดไปอย่างเล็กและน้อยนะโปเต้เนาะเปิดเพลงคนถูกหวยดีกว่าจะได้สุขสนานกันนะฮะ

Thank you Thank you นะครับนี่คือหนึ่งเพลงที่ขอไปด้วยกันสุขสนานะครับโจ๊กกันแล้วกันช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วจะเข้าเรื่องผีได้ไหมเนี่ยเปิดเพลงสนุกขนาดนี้ตะกี้มีคำว่าเพิร์ดด้วยนะพี่มองว่าดีเจครับปิดท้ายด้วยเพลงอย่าโก้ได้ไหมฮะเปิดเพลงได้ เดี๋ยวมันเดี๋ยวเราจบเรื่องผีกันปะนะฮะมาช่วงนี้สนุกสนานกันนะยามเย็นนะฮะพี่ต้นคงบอกว่ารอเรื่องหลอนจนหลับเลยครับดีเจอ่ะก็เปิดเพลงไว้ให้สนุกก่อนไงนะฮะพี่เป็นวันดีเจครับเชื่อไหมครับว่าโยนลอตเตอรี่ทิ้งอยู่แล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ว่ารางวัลมีรางวัลไหนบ้างส่วนใหญ่เขาจะลุ้นแค่2ตัวล่างเนาะนะฮะดีนะที่พี่เพชรเขาตรวจให้ไม่งั้นเอารางวัลทิ้งแน่ๆใช่ต้องเช็คดีๆนะเอาไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ต Google ดูนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะ

ล้วครับมาถึงเรื่องราวหลอนในช่วงเวลาของเย็นนี้ดีกว่าที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับพี่ทองบาวเวอร์ดีเจครับเย็นนี้เมนูกับแกล้มแรงนี้ครับดีเจเป็นปลาไหลแล้วครับเดี๋ยวขอซูมดูนะปลาเย็นเนาะปลาไหลนะฮะอ๋อโหนะฮะเริ่มเทิมทีเดียวตอนนี้จะทำเมนูอะไรนะเย็นนี้ เมนูกับแกล้มอะไรนะฮะ ต้นคุงครับเย็นนี้กินอะไรให้กินเป็ดไหมฮะเอ๊ะมันจะไปแซวแล้วเนี่ยจะไปแซวแล้วนี่เลยฮะมาเอาเรื่องกู้ภัยก่อนเนาะเอากู้ภัยก่อนละกันมานะฮะขอเปิดซาวด์หลอนกันมานะฮะคุณฟังครับพูดถึงกู้ภัยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งลี้ลับต่างๆนานานะครับฮะสิ่งลี้ลับต่างๆนานานะครับซึ่งกู้ภัยเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเลยว่าถ้าสมมติว่าไปเจอศพนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆเนี่ยคุณฟังฮะสิ่งหนึ่งที่ห้ามทำคือห้ามบอกว่าเหม็นห้ามบอกว่าเหม็นเน่าห้ามบอกว่าหนักนะฮะห้ามบอกว่าห้ามไปเหยียบโดนพวกอะไรอย่างพวกน้ำเหลืองหรือว่าเลือดของเขาเพราะมันจะเป็นการที่ไม่ให้เกียรติศพแล้วดวงวิญญาณก็จะตามเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนคงเคยเจอเขาจะ ให้เกียรติมาอ้ออย่างหนึ่งนะฮะทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตห้ามเด็ดขาดเลยเพราะมีหลายๆกรณีนะครับที่คนที่ก็เป็นกู้ภัยเนี่ยแอบขโมยสมัยก่อนนะและโดนตามเลยตามลองควานเลยบางคนนี่ไปปลดสร้อยเขาออกปลดนาฬิกาเขาออกอะไปปลดทำไมอ่ะนะฮะของผีของเจ้าของเจ้าของเขาอ่ะเขาก็ตามสิฮะเพราะเขาเห็นนะฮะเพราะคนเราเวลาเสียชีวิตดวงฟังฮะดวงวิญญาณออกจากร่างเขาอยู่แถวนั้นแหละเขาอยู่ใกล้ๆเขามองอยู่เวลาไม่ใครมาปลดมาทำอะไรถ้าวิญญาณตายใหม่ๆตายโหงนี่วิญญาณเฮียนมากนะจะบอกให้ฟังนะครับอ่ะมาทองบาวันนี้จะผัดเผ็ดปลาไหลครับพี่เจนะฮะมองนักเรียนที่ได้เจ500ซื้อเบียร์ไอ้เพชร2ลังพอแล้วฮะพี่มนพบอกเอาไว้นะฮะให้มองเขาเก็บไว้เถอะพี่แซวเล่นเฉยๆนะครับเอาละนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับตอนที่ไม่นานมานี้เองครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักไม่เกิน10ปีที่ผ่านมานะครับไม่นานนี่คือไม่นานในยุค90ไงในยุคนี้อยู่นะฮะก็คือฟันดี้ฟันเด่นนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ได้มีโอกาสไปทำงานกู้ภัยเข้าไปมาทุกงานแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นซึนามินะครับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ผ่านมาที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับหลายๆเหตุการณ์ใหญ่เข้าไปหมดเลยแล้วเจอเรื่องราวแปลกๆเยอะเลยหนึ่งเรื่องครับที่วันนั้นเกิดขึ้นที่บ้านของฟันดีฟันเด่นเลยครับวันนั้นมีการมาพูดคุยกันมากินฉลองกันนะครับที่บ้านของฟันดีฟันเด่นนะครับก็มีทีมงานพี่ๆกู้ภัยเนี่ยนะมานั่งเต็มบ้านเลยนะอยู่ในบ้านเลยครับเปิดทีวีร้องคาราโอเกะกันสนั่นหวั่นไหวทีเดียวนะครับก็นั่งอยู่แล้วทีนี้ตัวของดีเจไม่แน่ใจว่าฟันดีฟันเด่นนะหน้าคล้ายกันเนาะเขาเดินลงบันไดมาเดินลงบันไดมาทีนี้ตรงบันไดเขาจะมีกระจกบานใหญ่เลยนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนั่งสันเซนั่งดื่มมันอยู่หน้าจอคาราโอเกะนะฮะเขาก็นั่งเล่นกันนะฮะตัวของฟันดีฟันเด่นก็เดินลงมา1คนนะเดินลงมาทีนี้เขามองผ่านช้อนกระจกไปนะฮะแล้วก็ลงไปที่บริเวณที่นั่งได้เป็นโซฟานะฮะเขามองเห็นตัวของพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเป็นกู้ภัยในทีมงานเดียวกันนี่แหละนะครับเขานั่งดื่มอยู่นะฮะแต่ข้างหลังฮะที่มันสะท้อนกระจกฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณนะฮะเขาเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเพราะรูปร่างเล็กๆเป็นผู้หญิงแล้วเหมือนกับใช้บริเวณข้อศอกอะนะครับวางอยู่บริเวณโซฟาเหมือนกับนั่งดูทีวีไปด้วยฮะเหมือนกับยืนขึงดั้งอะถึงภาพออกใช่ไหมฮะเหมือนกับยืนแล้วใช้มือเท้าอยู่นะครับตรงบริเวณของโซฟาด้านหลังของพี่กู้ภัยผู้ชายคนนั้นตัวเล็กๆเขาว่าเอ๊ะเมียเข้ามาหรือเปล่านะเลยนะฮะก็เดินลงมาเอ้าหายไปไหนแล้วทำหน้าตกใจว่าเฮ้ยฟันดี้ฟันเด่นเป็นอะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ๋อไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรนะฮะทีนี้ตัวของฟันดี้ฟันเด่นก็เดินขึ้นมาอีกรอบเอ๊ะงงนะฮะเขาก็เดินไปรอบปรากฏว่ายังมีอยู่นะครับในภาพที่สะท้อนกระจกเป็นกระจกที่บริเวณทางเดินลงมาเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ด้านหลังยืนนิ่งๆเลยแล้วทีนี้ตัวนั้นเล็กใหญ่ฟันดี้ฟันเด่นก็ตกใจแล้วก็นิ่งไปตกใจแล้วก็นิ่งไปก็ไม่พูดอะไรนะฮะก็เดินลงมากินเหล้าแล้วก็ในช่วงที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยในช่วงค่ำคืนเนาะเขาก็ชำเลืองมองด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นนะครับนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะทีนี้อยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่ในช่วงระยะเวลาเดือน2เดือนหลังมาหรือว่าสัปดาห์หลังมาพี่ได้มีโอกาสไปทำศพอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงบ้างไหมแล้วพี่คนนั้นก็บอกว่ามีทำไมหรอเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงที่ไหนอะไรไงมันมีเหตุแขวนคอตายเมื่อประมาณสักอาทิตย์ก่อนอะไรไงต่อพี่เป็นคนปลดศพลงมานั่นไงพี่หมายถึงว่าตัวของพี่คนนั้นเป็นคนปลดศพมาฮะพี่ปลดศพลงมาเองเหรอแล้วพี่ได้ทำพิธีอะไรขอขมาเขาไหมก็ไม่บอกขอนะปกติก็ไม่ได้ขออะไรก็ขึ้นไปปลดออกมาเลยที่เป็นเชือกด้านบนที่เป็นขื่อนะปลดออกมาเลยเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงแล้วยังไงต่อพี่จำไม่ได้แต่พี่จำได้ว่าเขาใส่ชุดสีแดงโอ้ตอนนั้นฝันดีฝันเด่นตกใจมากสีแดงแล้วก็
นิ่งไปพักหนึ่งมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรพี่แล้วตอนนั้นพี่ได้คุยอะไรกับเขาบ้างไหมได้ขอขมาได้พูดคุยไหมพี่ไม่ได้คุยอะไรนะพี่ก็ปลดลงมาเฉยๆเลยพอปลดศพมาปั๊บก็เอาใส่ผ้าดิบนะแล้วก็ห่อศพเลยแล้วก็แจ้งให้ญาติมาดูนะฮะไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมพยายามถามย้ำไปหลายรอบนะฮะแล้วก็วันนี้ก็นิ่งไปนะครับนิ่งไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คุยอะไรก็แต่ก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีให้เขารู้นะฮะก็เลยปล่อยคนกินเหล้ากันไปนั่งแล้วก็เลยมาปรึกษากันสองแฟนว่าทำยังไงดีเขาตามพี่คนนี้อยู่นะฮะเขาตามอยู่นะฮะตัวของฟอนดีฟอนเด็กได้เดินไปข้างหลังนะตรงบริเวณที่เป็นเบาะที่เขาเห็นดวงวิญญาณนะเขาบอกแล้วเขาก็พูดในใจนะว่าเธอเป็นใครเธอมาเข้ามาในบ้านฉันได้อย่างไรแต่พูดในใจนะฮะพูดเหมือนสื่อจิตนะฮะเธอเป็นใครเธอเข้ามาในบ้านฉันได้อย่างไรใช่ดวงวิญญาณที่พี่ผู้ชายเมื่อกี้พูดไหมอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีการตอบใดๆทั้งสิ้นนะฮะเขาก็เดินมาข้างนอกเขาบอกว่าเธอออกมานี่ฉันไม่อนุญาตให้เธอเข้าไปในบ้านนี่เขาพูดในใจนะพูดในใจนะครับก็เดินมาข้างนอกแล้วก็เหมือนกับเขาสื่อจิตนะพยายามอธิษฐานให้นะฮะถามว่าเธอออกมาแล้วเธอกลับนะฮะเธอกลับแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนกับทำกับความว่างเปล่ากับลมๆแรงๆไงฮะทีนี้พอทุกอย่างจบแล้วกินเหล้าอะไรเขากลับหมดแล้วนะวันนั้นฟอนดีฟอนเดนก็เข้าไปนอนอาบน้ำนอนปรากฏว่าฝันคราวนี้แหละฮะสยองฝันในฝันนะปรากฏว่าฝันทั้งสองแฝดเลยนอนคนละห้องนะฮะฝันทั้งสองแฝดเลยก็ฝันว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเข้าฝันเป็นผู้หญิงคนนั้นเลยชุดสีแดงนะครับบอกว่าเขามาสื่อประมาณว่าเขาชอบพี่คนนี้เขาชอบพี่คนนี้พี่คนที่ไปปลดเขาลงมาจากคือนะฮะทีนี้เขาไปตามว่าทำไมถึงชอบเขาทราบมาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเหมือนกับประมาณอกหักประมาณนี้โดนทิ้งแล้ววันนั้นน่าจะเป็นผู้ชายคนแรกพี่คนเนี้ยกู้ภัยเนี่ยที่เขาไปถึงศพคนแรกเขาน่าจะมองเห็นดวงวิญญาณที่เข้ามาช่วยเขาประมาณนั้นแหละเขาก็เลยตามก็เลยพอสะดุ้งตื่นมาพวกตกใจกันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่ผู้ชายฟังกับผมคุยตกใจมากเลยก็รีบไปทำบุญกันแล้วก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายสังฆทานให้นะครับบอกว่าห้ามตามไม่อนุญาตพี่เขามีครอบครัวแล้วนะครับเธอไปสู่ภพภูมิที่ดีถ้าเธอทำแบบนี้เหมือนกับมันจะแบบไม่โอเคเนาะคนเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามจากนั้นมันก็ไม่เห็นอีกเลยนะฮะไม่เห็นดวงวิญญาณแล้วก็ไม่ได้ฝันถึงอะไรเลยน่าจะไปแล้วเขาเชื่อกันว่าการทำบุญหรือว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันสามารถแผ่ถึงเขาได้แล้วเขาจะเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องนึงที่ยังคงตกใจแล้วก็เชื่อตลอดว่าดวงวิญญาณมีจริงๆแล้วก็เขาตามได้จริงๆนี่คือเรื่องราวของฟอนดีฟอนเดนและกู้ภัยนะฮะคือเข้ามาถึงในบ้านเลยนะไม่ดูเข้ามาได้ไงเหมือนกันเพราะเขามองเห็นแล้วก็สัมผัสได้นะฮะคนถ้ามีเซนส์นะคุณฟังมันจะเข้าใจจะเห็นเองนะอันนี้คือเรื่องของกู้ภัยจบไปหนึ่งเรื่องเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงและมีหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของผีถ้วยแก้วอันนี้เรื่องราวของพี่ป๋องที่ไปถ่ายทำรายการย้อนกลับไปกับฟอนดี้ฟอนเดนเหมือนเดิมนะไปถ่ายรายการเมื่อโอ้โหปี2378เลยตอนสมัยนั้นเลยยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลเลยเป็นแค่ทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เขาเจออะไรในบ้านร้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อนะครับพี่มโนวันนี้เจอครับอย่าว่านะครับภรรยาพี่มโนก็ถูกหวย2661นะครับเอาล่ะครับพี่เอายินดีกับพี่มโนด้วยกันละกันนะฮะแหมแอบซุ่มเลยกับพี่มโนพี่เพชรเขารู้นะยืมเลี้ยงเบียร์พี่เพชรเขาด้วยนะมาขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับเรื่องหลอนจ้ะเรื่องหลอนคงจะเป็นเพลงประจำรายการหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาหนึ่งเรื่องเล่าแล้วก็มาช่วงท้ายรายการ5 โมงครึ่งพอดีนะครับ

ึงรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างละงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่

0: ยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโบ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักที

อะไรวะนะครับนี่คือ704กับดาจิมนะครับอีกหนึ่งเรื่องร้อนครับเย็นนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของกู้ภัยแล้วฝันดีฝันเด่นเนาะนะพี่ทนายหนุ่มนะที่เขาไปเจอดวงวิญญาณของผู้หญิงที่ตามกู้ภัยมาพอไปปลดศพเขามาจากแขวนคอตายบนคือนะตามเลยตามมาถึงบ้านเลยสุดท้ายก็ไปทำบุญนะฮะแล้วก็เหมือนกับให้เขาไปนะฮะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการบางครั้งบางทีถ้าใครไม่เจอนี่มันไม่ได้นะมันต้องเจอกับตัวเองนะมันถึงจะรู้นะว่าเป็นอย่างไรนะฮะเหมือนเนี้ยเป็น704ก็เหมือนกันวงดาจิมเนี่ยเขาก็แต่งมาจากเรื่องจริงที่เขาไปเจอในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เป็นดวงวิญญาณผู้หญิงนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพี่ป๋องนะครับเช่นเคยนะฮะดิเจพยายามจะหยิบมาเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อยุค90นะครับสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลไม่มีเนาะรายการผีทางวิทยุถือว่าเป็นอะไรที่บูมมากๆเลยแต่เราอยู่ต่างจังหวัดไงนะฮะสัญญาณวิทยุเมื่อก่อนมันได้แค่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ดังมากนะคนที่อยู่กรุงเทพนะจะต้องรู้จักรายการนายที่ช็อกหรือว่าเรื่องรายการของพี่ป๋องเขาจะจัดรายการยามดึกเหมือนพี่แจ็คให้เลยอย่างนี้เลยพี่แจ็คถือว่าเป็นลูกน้องพี่ป๋องมาก่อนนะเมื่อก่อนเขาทำรายการด้วยกันเลยฮะก็จะมีทีมงานให้ชาวบ้านทางบ้านโทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีเรื่องหลอนต่างๆนะฟังทางวิทยุอยู่บนรถขับรถไปตีหนึ่งตีสองเนี่ยบางคนขับแท็กซี่ก็เปิดวิทยุบางคนอยู่ในบ้านเปิดวิทยุฟังนะสัญญาณได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลใกล้ๆต่างจังหวัดเราก็เลยไม่ได้ฟังไงฮะทีนี้พอมันมีเข้าสู่ยุคออนไลน์มันก็มีรายการมากมายเนาะย้อนกลับไปยุคนั้นประมาณปี3738ครับมีฝันดีฝันเด่นครับโทรศัพท์ไปเล่าเรื่องผีและในรายการพี่ป๋องเนี่ยดีใจมากเลยโอ้โหนี่นักร้องดังเลยนะยุค90เลยให้เกียรติโทรศัพท์มาเล่าเรื่องหลอนในรายการของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าฝันดีฝันเด่นและนักร้องหลายคนเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตกลับประมาณตีสองเนี่ยเขาจะขับรถกลับเนาะแล้วก็เปิดวิทยุฟังอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีโอกาสได้โทรศัพท์ไปพี่ป๋องก็เลยชวนให้มาเหมือนกับมาทำรายการด้วยกันนะเขาจะมีโปรเจกต์แบบเป็นล่าท้าผีฮะตามบ้านร้างตามสุสานร้างต่างๆนะครับที่หลอนๆแล้วก็จะถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดเสียงนะมาให้คนฟังทางวิทยุได้ฟังนะครับนะฮะเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อนัดทีมงานกันมีฝันดีฝันเด่นนะครับแล้วก็มีดารายุค90หลายคนเหมือนกันนะครับปิงปองสแกวันยงใจยุทธตอนนั้นไปกันหลายคนเหมือนกัน 5-6 คนนะขึ้นรถตู้กันไปบ้านร้างแห่งนี้นะครับอยู่ในโซนภาคกลางนั่นแหละครับซึ่งคือสมัยก่อนเวลาเขาไปถ่ายทำรายการนะฮะเขาจะเป็นการรายงานทางวิทยุไปด้วยนะครับเพราะไม่มี YouTube ไงก็ต้องรายงานทางวิทยุก็คือตอนนี้นะครับเราขับรถมาถึงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับพี่ป๋องทางเข้าน่าจะรกร้างนะครับไฟมืดมากๆเลยเจอบ้านแล้วครับบ้านเป็นบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังนะฮะด้านหน้าโอ้โหมีหญ้าขึ้นเต็มเลยฮะตอนนี้ทีมงานจอดรถแล้วนะฮะเขาก็จะอธิบายไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เดินทางเข้ามาบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านเป็นบ้านไม้นะเขาก็เล่าไปเนาะนะบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้โบราณบ้านหลังนี้เขาว่ากันว่าเจ้าของตายโหงนะลักษณะของการทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายเสียชีวิตในบ้านหลังนี้ตายโหงนะฮะแล้วก็ญาติก็บอกว่าเห็นดวงวิญญาณอยู่ยังคงวนเวียนอยู่ไม่มีใครกล้าเข้ามาในค่ำคืนทางรายการเขาเลยขออนุญาตมาถ่ายทำรายการนะครับไปถึงป๊อปเนี่ยเขาก็บอกว่าจะให้ทีมงานให้ดาราเนี่ยเล่นผีถ้วยแก้วผีถ้วยแก้วนะครับเชื่อว่าคนยุค90หลายๆคนเนี่ยต้องเคยเล่นใช่ไหมผีถ้วยแก้วเนาะแต่ว่าเราอาจจะใช้เป็นผีเหรียญแทนเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นะใส่แทนนะทีมงานก็เตรียมผ้าที่เป็นกระดาษผ้าผืนใหญ่ๆที่เขียนกไก่ขไข่อะฮะไว้ผืนใหญ่ๆเลยและเตรียมถ้วยแก้ว1อันนะแล้วก็จะมีทีมงานโทรศัพท์รายงานสมอลทอล์กนะตอนนี้พร้อมแล้วครับพี่ปองครับตอนนี้จะให้ทำภารกิจอะไรครับเหมือนรายการคนดูผีฮะภารกิจแรกนะครับให้เชิญดวงวิญญาณมาครับโดยการท่องคาถาตามนี้ครับคอยเตรียมคาถานะครับเปิดดวงวิญญาณนะฮะเขาจะมีคาถาของเขาภาษาบาลีโดยตรงเลยคอยท่องภาษาบาลีเลยท่องแบบสนั่นลั่นบ้านเลยนะฮะพูดภาษาบาลีภาษาคาถาเสร็จปุ๊บภาษาไทยด้วยอัญเชิญดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ตรงนี้สัมภเวสีนะครับสุปินานางเปิดการมองเห็นอะไรเงี้ยฮะเปิดการมองเห็นเหมือน Facebook YouTube นะเปิดการได้เห็นได้ยินให้สัมผัสอะไรประมาณนี้นะครับสักพักหนึ่งเขาบอกว่าทีมงานไม่เกิน2นาทีได้กลิ่นเน่าได้กลิ่นทุกคนเลยกลิ่นเน่าเน่าเหม็นมากกลิ่นสาบเก่าๆฮะทุกคนบอกว่าอุ๊ยหนักมากจนกระทั่งต้องเอามืออุดปากเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอุดปากอุดจมูกนะฮะเขาก็รายงานวิทยุตลอดเลยตอนนี้กลิ่นเน่าเต็มบ้านเลยครับอ่ะต่อไปตัวนี้เขาน่าจะมาแล้วอันนี้เขาให้ทำรายการนะฮะต่อไปลองเชิญเข้ามาดูแล้วก็ถามว่าชื่ออะไรก็เริ่มมีการถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะแต่รายละเอียดดีเทลนี้เขาไม่ได้บอกนะครับมันอาจค่อนข้างจะละเอียดไปเนาะนะครับเขาบอกเขาไอ้แก้วก็เริ่มเคลื่อนนะคนทางบ้านก็อาจจะคิดว่าเออเขาอาจจะเล่นก็ได้อาจจะมีการเคลื่อนตามมือบางคนอาจจะชี้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็มีการถามสุดท้าย
มันไปหยุดคำว่าตายโหงฟังซึ่งทุกคนตกใจมากคือในรายการวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรเขาเสียชีวิตเพราะตายโหงนะฮะก็คือนั่นแหละทำร้ายตัวเองแขวนคอตายนะฮะไอ้แก้วตอนนั้นมันไหลไปที่คำว่าตายโหงเขาเขียนมีคำว่าตายอุบัติเหตุนะครับมันมีหลายคำที่เขาเขียนเอาไว้เป็นภาษาไทยนะแล้วมันเลื่อนไปที่คำว่าตายโหงซึ่งคนทีมงานก็รายงานว่าพี่ปองครับตอนนี้แก้วมันไหลไปที่มันเลื่อนไปที่คำว่าตายโหงอะพี่แล้วพี่ปองก็ตกใจวิจริงเหรอจริงนะแล้วคุณก็นิ่งไปอ่ะโอเคพอสิ้นสุดคำว่าตายโหงปั๊บนะฮะได้ยินเสียงปั้งนะครับมาจากฝาผนังบ้านแรงมากๆเลยทุกคนตกใจกันนะฮะพี่ปองว่าห้ามเอามือออกมาต้องเอามือจับไว้ตลอดเวลานะครับในส่วนของแก้วนะห้ามนะแต่ในช่วงนั้นนะครับมีช่วงหนึ่งที่ทีมงานคนหนึ่งนะฮะนะหันไปมองที่บริเวณเป็นประตูเป็นช่องประตูนะฮะเขามองเห็นนะกลิ่นมาจากทางนั้นเขามองเห็นเป็นร่างดำๆนะฮะร่างดึงใหญ่มากดำๆร่างดึงแล้วก็รอบมีลักษณะของเขาว่านะใช้วิญญาณนะฮะลักษณะแบบเละๆนะครับลักษณะเละๆเหมือนกับช้ำเลือดช้ำหนองนะฮะสีช้ำเลือดช้ำหนองนะพอเห็นปุ๊บทีมงานคนนี้ตกใจแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็วิ่งคนแรกเลยวิ่งแล้วบอกเฮ้ยปั๊บเนี่ยคนอื่นก็มองตามพอมองตามปั๊บก็เห็นก็พากันวิ่งออกมาแล้วนะฮะออกมาข้างนอกที่รถตู้นะครับวิ่งออกมาตะเลิดเปิดเปิงเลยนี่นะฮะทีมงานก็วิ่งตามมาโอ้ใจเย็นห้ามวิ่งน้องเดี๋ยวจะหกล้มนะฮะเดี๋ยวจะหกล้มนะฮะเดี๋ยวทีมงานไปรับตัวห้ามวิ่งห้ามวิ่งนะประมาณนี้นะครับก็วิ่งออกมาบริเวณที่ตรงรถตู้นะมายืนออกตรงนั้นนะฮะเขาบอกไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วนะประมาณนี้นะครับเขาบอกโอเคภารกิจไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะครับทีมงานเข้าไปเก็บอุปกรณ์ครับเดี๋ยวจบรายการเราจะมีการทำพิธีขอขมานะฮะแล้วสุดท้ายพี่ปองบอกว่าวิญญาณน่าจะยังอยู่เพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านเขาผูกคอตายเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคนเห็นอยู่ตลอดกลางคืนก็จะมาเห็นตลอดเนี่ยทุกคนหยิบธูปมาคนละหนึ่งดอกนะครับก็ยืนเรียงกันนะฮะแล้วก็ยกมือไหว้แล้วพี่ป๋องก็เป็นคนพูดบอกว่าขอข้าพเจ้าขออภัยก็ว่ากันไปในวันจะมีคำพูดของเขานะฮะที่มาลบหลู่ก็ว่ากันไปนะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีเหมือนกันแล้วทุกคนก็เริ่มนิ่งลงก็เริ่มแบบจิตเริ่มมานะเริ่มมานะก็เลยเช็ดหน้าเช็ดตากันแล้วก็เริ่มกลับนะฮะในช่วงที่กำลังกลับตรงนั้นนะครับขอเข้ามากลิ่นเน่ามาอีกรอบนึงนี่กลิ่นเน่าใหม่นอกนี่ข้างนอกบ้านแล้วนะฮะมาอีกรอบนึงคนก็เลยรีบขึ้นรถกันก่อนรีบขึ้นรถกันนะฮะแล้วก็ทีมงานก็ขับรถออกนะครับจากในสถานที่นะครับในจุดนั้นนะฮะเก็บของหมดแล้วมีทีมงานคนหนึ่งครับหันไปมองข้างหลังบริเวณประตูทางเข้าปรากฏว่าเห็นอีกรอบนึงนะฮะเป็นดวงวิญญาณร่างเดิมนะร่างดำๆยืนนิ่งๆอยู่เลยตรงประตูแล้วยืนแล้วก็มองมายังทีมงานนะฮะน้องในคนนี้ก็บอกว่าพี่ออกเร็วๆออกรีบๆออกนะฮะก็เลยรีบบึ่งรถออกกันไปนะฮะทุกคนก็โอ้โหแบบขวัญหายกันเลยนะฮะทั้งทีมงานกองถ่ายวันนั้นนะครับกลับมาถึงที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่ารายการหยุดถ่ายทำรายการล่าดาผีไปนานมากหลายเดือนเลยนะครับเพราะว่าตกใจกันทีมงานก็กลัวกันก็เลยเป็นเรื่องหลอนที่ยังอยู่ในประสบการณ์ขวัญประสาทที่อยู่ในความทรงจำยุค90ในตอนนั้นที่ไปถ่ายกระทำกันในยุคนั้นนะฮะยุคนั้นมันยังไม่มีคลิปวิดีโออยู่โซเชียลเนาะมันก็เลยถ่ายอะไรไม่ได้กันก็เป็นแค่เรื่องราวที่เขาเล่านะฮะแล้วก็เผยแพร่กันนะในตอนนั้นนะเวลานั้นซึ่งวันนั้นคนเดียวก็ไปเหมือนกันแต่คนที่เห็นนะเป็นทีมงานเออนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นที่บ้านร้างใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะแล้วคุณฟังแล้วฮะฟังแล้วเป็นอย่างไรนะฮะอยากเจอแบบนี้ไหมนะฮะมีคนถามว่าที่เจครับทำไมถ้าวิญญาณมาผีมามันถึงมีกลิ่นเน่าอะฮะก็อย่างที่บอกอะฮะเขาจะเอาร่างสุดท้ายของเขานะที่เขาเสียชีวิตนะฮะมาให้ดูซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เรากลัวนะฮะแต่เขามาในร่างนั้นเขาไม่ได้มาไม่สามารถมาในร่างปกติของคนธรรมดาได้แล้วคนเราก็เหมือนกันครับถ้าเราเสียชีวิตไม่ต้องอะไรมากครับปีอุบัติเหตุก็ได้แข้งขาหักหรือว่าต่างๆอ่ะแผลเน่าก็เลยมีกลิ่นใช่ไหมนี่ยังไม่ตายนะใช่ไหมแข้งขาแผลเน่าเจอแผลมาก็มีกลิ่นมีเน่ามาละอันนี้คิดดูตายทั้งตัวจะไม่มีกลิ่นได้ยังไงเขาเอาร่างสุดท้ายมาให้เราได้เห็นมันก็เลยเป็นภาพที่นั่นแหละเขาเห็นแล้วก็ตกใจกันนะคุณผู้ฟังฮะพี่ต้นคงชอบเรื่องนี้บอกเอาไป4กะโหลกครับ4กะโหลกเลยทีเดียวนะฮะนะถูกใจเรื่องนี้นะฮะนี่ไงนะพี่ลุงแป๊ะนะส่งภาพมาวันนี้เจ้ครับลุงแป๊ะเคยเจอพี่ป๋องด้วยนะนี่นะฮะเตรียมผ้าขาวผ้าแดงนี่จะอันนี้ไปถ่ายที่ไหนลุงแป๊ะนานอันนี้น่าจะนานแล้วเพราะลุงแป๊ะยังหน้ายังเด็กอยู่เลยนะฮะนี่นะฮะจริงๆลุงแป๊ะนี่หนุ่มกว่าพี่ป๋องนะหนุ่มกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วคุณฟังนะฮะฟังแล้วนี่รู้สึกอย่างไรบ้างชื่นชอบหรือไม่อย่างไรลองบอกกล่าวกันได้กันละกันเนาะ

างที่บอกไปว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่เจอกับตัวเองเนี่ยนะครับคุณฟังก็จะปลอมโกหกนะฮะแต่ถ้าใครเคยเจอแล้วเชื่อจนวันตายทีเดียวนะฮะมันนอกอย่างว่าเธอนะฮะพี่มนพนะฮะทำกับข้าวอยู่ฟังเรื่องผีไปด้วยมาเย็นนี้นะครับ

0: หนึ่งเพลงหลอนนะครับจากนี่เลยนะครับห้องสุดท้ายนะครับจากในส่วนของหน้ากากนะหรือว่าแม็กเจนมานานั่นเองครับอย่างนี้นะฮะนี่หลอนๆเนาะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณฟังด้วยนะฮะใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับเรื่องราวพวกนี้หลายคนชอบฟังนะครับอาเมย์บอกว่าดีเจขาตัวนี้มาเดินตลาดนัดวันพุธแล้วฝนเริ่มตกโปรยปลายปอบแปะเนาะที่แม่วางนะครับส่วนพี่มนพนะฮะกำลังทำกับข้าวอยู่นี่ส่งมาวันนี้มีแกงอะไรพี่มนพเนี่ยเขาดูหน่อยซิแกงอะไรนี
1: ่ไปตลาดแม่ค้าซื้อของฝากมาแกงใส่หน่อกำลังแกงวันนี้จะแกงใส่หน่อดองครับ
0: แกงสมัยหน่อดอง
1: แกงไม้ดองของฝากผมกำลังเคี่ยวให้เนื้อมันเปื่อยครับคือกันนะครับพี่เกเรื่องหวยกันเอาไว้ที่บ้าน
0: นี่เห็นไหมกำลังแกงอยู่แกงกันไปฟังไปด้วยนะจ๊ะจบเรื่องราวหลอนนะครับวันนี้นะฮะพี่ตัวเล็กวันนี้จะครับขอเสียงพี่แดงหน่อยฮะคาราบาวครับโอทร็อตฟอร์ดนะครับยูไนเต็ดไบรตันพฤหัส17กันยายนนี้ครับเวลา 14:00 นะฮะขอเสียงหน่อยใครเป็น FC พี่แดงนะฮะ 14:00 นะฮะติดตามได้วันพฤหัสบดีนี้ใช่ไหมครับนะครับใคร FC ก็ติดตามแต่ละคนชอบฟุตบอลบอลไทยบอลเทศบอลลีกแตกต่างออกไปเนาะอยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนจึงชอบแบบไหนอย่างไรนะครับนะเอาละครับคุณฟังช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะปิดท้ายได้ไหมเนาะด้วยเพลงของปามี่เลยละกันมาที่ KW อยากฟังนะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Stay แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้คุณฟังได้ฟังยาว 5:39 เย็นนี้ขอดูเรดาร์ตัวอากาศอีกแป๊บนึงนะครับว่ามีจังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่าขอบคุณ True Detect ครับทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True และ Detect ได้เลยครับหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นฮะยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นัวแซ่บได้ทุกวันที่ยำปูม้า7ยอดครับแล้วก็ร้านจะยาวข้อต้ม1บาทด้วยครับที่เชียงใหม่ตัวนี้มีตกที่แถวหางดงนะอเมนาหางดงน้ำแพร่นะครับไหลไปทางด้านสันปะตองแล้วก็แม่วางที่อเมอยู่ฮะบางส่วนของแม่วางนะครับตัวอำเภอแม่วางมีตกเล็กน้อยโปรยปลายครับแต่ว่าหางดงจะตกเยอะกว่าหางดงโซนด้านหลังนะฮะน้ำแพร่ด้านหลังในดอยนะฮะส่วนด้านหน้าไม่มีเนอะหานแก้วทางฝั่งนี้ไม่มีครับสันปะตองไม่มีครับส่วนที่อื่นนะครับเดี๋ยวอาจจะพักเดี๋ยวก่อนเนาะกระจัดกระจายกันไปเพื่อฮอดนิดนึงครับแล้วก็กระจายกันไปจะไปเยอะที่จังหวัดตากนะฮะตากลงไปพิษณุโลกนครสวรรค์นี่ตกเยอะเลยครับตัวอำเภอตัวเมืองนครสวรรค์อุทัยธานีนะฮะลงไปแถวสุพรรณบุรีอยุธยาแล้วก็ตัวนี้ที่กำลังหนักเลยที่นนทบุรีครับตัวนี้ภาคกลางเจออีกแล้วโปเต้ครับกลับได้ยังฮะอีกสักครู่หนึ่งกรุงเทพมหานครจะโดนถล่มนะฮะโปเต้รีบกลับนะฮะตอนนี้นะครับเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนหนักมากใหญ่มากที่นครปฐมนะฮะมาทางเดิมเลยราชบุรีนะสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะมันกำลังไหลมาจากที่ตะวันตกครับกำลังเข้าที่ตะวันออกตอนนี้ตรงกลางกรุงเทพเนี่ยมันอยู่แถวกลางกรุงเทพเลยนะฮะที่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางนะฮะสักพักหนึ่งมันกำลังไหลไปทางที่ตะวันออกเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉะเชิงเทราสมุทรปราการนะครับบางปะกงนะฮะทางฝั่งนี้เตรียมตัวรับมือเลยนะครับปราจีนบุรีนะฮะพนัสนิคมชลบุรีเตรียมตัวรับมือเลยครับถ้าฝนยังมีอิทธิพลอยู่คาดว่าประมาณสัก6 โมงเย็น6 โมงครึ่งนะฝนจะมาถึงฝั่งที่ตะวันออกนะฮะก็คือฝั่งเนี้ยฝั่งชลบุรีพัทยาเนี่ยแน่นอนนะสัตหีบเพราะตอนนี้ฝนมันอยู่ในทะเลอันดามันยิ่งใหญ่มากชะอำหัวหินกุยบุรีอ่าวไทยตอนนี้กำลังตกเลยเริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวสักพักถึงชลบุรีสัตหีบระยองแกลงจันทบุรีจะโดนแน่นอนนะเพราะกลุ่มฝนจะไหลเข้าสู่ทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้คือตามเรดาร์ตรวจอากาศที่บรรตรวจเจอกลุ่มฝนนะฮะส่วนภาคใต้ครับเป็นมีที่นนท์ครับสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีนะครับทั้งจังหวัดเลยนะนาสารพระแสงท่าศาลาครับนครศรีธรรมราชครับร่อนพิบูลเชียนใหญ่ชะอวดห้วยยอดนะเกาะกลางนะครับทะเลสาบสงขลาหาดใหญ่นะฮะสะบ้ายอยะลาไปทั้งแถบเลยครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปมาเลเซียเลยนะครับส่วนฝั่งของอันดามันไม่มีนะฮะอ่าวไทยไม่มีอันดามันสิอันดามันไม่มีนะครับภูเก็ตพังงาพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยเท่าไหร่ไปมีทางฝั่งของอ่าวไทยนะฮะส่วนอีสานก็กระจายกันไปทั่วครับนะบอกไม่ถูกเหมือนกันกระจายกระจุกกระจิกกันไปนะครับนะดีเจครับอยู่แถวหนองหอยครับอากาศปลอดโปร่งดีนะพี่สุพัฒน์ส่งภาพมาครับกำลังจะไปรับลูกพอดีนะฮะโอเคพี่สุพัฒน์โชคดีเมื่อเช้านี่เจอฝนถล่มเนาะพรุ่งนี้มันจะถล่มอีกหรือเปล่าพี่สุพัฒน์นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังดีเจขอตัวก่อนนะครับ5:42 นะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อยาวๆเลยครับแล้วเจอกันเย็นนี้ไปหาเรทานดีกว่า เย็นแล้วนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ช้านี่เจอฝนถล่มเนาะพรุ่งนี้มันจะถล่มอีกเปล่าพี่สุภัท
1: เออนะ
0: ขอบคุณที่ติดตามรับฟังดีเจขอตัวก่อนนะครับ5โมงเย็น42นาทีนะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อยาวๆเลยครับแล้วเจอกันเย็นนี้ไปหาได้ทานดีกว่าเย็นแล้วนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radioเพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับจบไปกับเด็กเสพเพลงนะทักทายในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับคืนนี้เจอกันนะครับตรงกับวันหวยออกออนสีถูกหวยไหมออนสีนะมอร์นิ่งอะไรออนสีนี่มันกุดไหนสินะฮะออนสีถูกหวยไหมนะครับวันนี้ใครถูกหวยบ้างครับ16เดือนกรกฎาคม16เดือนกันยายนนะฮะ2569นั่นเองนะครับวันกลางเดือนวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละจังหวัดมีฝนฟ้าตกลงมาบ้างหรือเปล่านะครับมีฝนฟ้าตกลงมาบ้างหรือเปล่าลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับกิโปเต้ส่งอะไรมานะสุขสันต์มันเกิดแฮปแจมมี่เหรอเดี๋ยวรอแจมมี่มาโปเต้นะฮะทักทายทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz KSN Radio นะครับอ่ะทำไมออนสีว่าถูกแล้วถูกไปถูกกินแล้วป่ะวันนี้ออนสีมาไวแฮคนแรกเลยนะฮะมาร์คคุงก็ส่งเพลงมาแล้วเหมือนกันไม่รู้มายังนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะน่าจะทยอยเข้ามากันในค่ำคืนนี้นะครับพี่เฟิร์สขอเพลงพากันสู่อีกละแสดงว่าชอบวงนี้นะนะครับลาพิโอด้วยอยู่กับน้องเหมียวหนึ่งตัวนะที่อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะฮะน้องเหมียวนะฮะนี่ครับพี่เหนือเพชรบุรีสวัสดีครับหวานเจี๊ยบนะฮะเพชรบุรีหน้าถ้ำหวานเจี๊ยบครับดีเจนะฮะขอสักเพลงครับเพลงกัญชากำลังยำอยู่พอดีครับยำอะไรพี่ฮะกัญชาคาราบาวใช่ไหมนะกำลังยำอยู่พอดีเลยยำใหญ่นะฮะขอเพลงหน่อยค่ะคนแรก โดเนทมาก่อน20บาทนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้นะฮะนะครับเอาลงมาตั้งทายคืนนี้นะครับปลอนะฮะในค่ำคืนนี้วันนี้ตรงกับวันที่16เนาะหลังหวยออกนะฮะก็หลายคนก็คงจะพักผ่อนกันนะกินข้าวนั่งชิลนั่งดื่มกันนะฮะหลากหลายอิริยาบถนะฮะก็ลงมาทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับที่0840456862นะครับนะอย่าลืมติดตามฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนเนาะก็มาเมามอยกันได้กันละกันนะครับอยากฟังกัญชาของคาราบาวเหรอฮะงั้นเปิดให้ก่อนนะเดี๋ยวระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาในชั่วโมงนี้นะฮะในช่วงเวลาของภาคสี่ทุ่มนะทางบุญทริกเป็นไงบ้างวันนี้นะนะอากาศเป็นไงบ้างเดี๋ยวรอคนฟังมาก่อนนะครับเราจะทยอยเข้ามากันอีกสักครู่หนึ่งนะออนสีนะเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอกันก่อนกันละกันนะครับพี่โอเนาะหลายๆคนที่ฟังอยู่ครับพี่เหนืออยากฟังครับจัดให้ไม่ถูกอะไรอย่างลงมาเสียหายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับ

พลง AI นะครับทิ้งไว้ในใจให้เธอทิ้งไว้ในใจก็แล้วกันนะครับก่อนนั้นเป็นสมสารจากโลโซนั่นเองครับอามาใครจะขอเพลงอะไรเพิ่มเติมทักทายได้เลยหรือว่าจะเป็นหน้าใหม่ก็ได้เลยนะครับทักทายทางแชททาง YouTube ด้วยนะฮะทยอยเข้ามากันคืนนี้ตอนนี้4:22 นพวกไบโพล่าโผล่แวบเดียวหายไปละทักทายมาร์คคุงด้วยกันละกันนะฮะรอบที่แล้วเลขวัดป่าเรื่องดีๆคนซื้อกันเพียบครับเรื่องหวยไม่ออกแต่มาออกเรื่องเฉาๆเลยฮะนะครับเงียบไปอะไรมาคุงนะฮะไบโพล่า YouTube นะฮะดึกๆมันมาพวกเนี้ยเดี๋ยวถ้ามึงดึกๆมาคืนนี้เดี๋ยวจะปิดไล่ให้หมดเลยนะฮะ YouTube นะนะครับสวัสดีพี่ต่อนะครับทิติพลด้วยกันละกันนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจคืนนี้ขอเพลงสโลโมชั่นโจอี้บอยนะฮะนะกราบงามทักทายด้วยกันละกันพี่ต่อนะฮะเสียหายมาพี่สุเมธว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่ฝากมาไม่เหมือนคนฟังในแอปนะในแอปนี่เขามามาตรฐานเขานิ่งตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆไม่ไปโพล่าเหมือนพวก YouTube กันนะฮะนะครับเลิกสนใจวันนี้คุณฟังครับมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างเอ่ยเดี๋ยวดีเจขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะฮะณเวลานี้นะครับมีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างรู้สึกว่าช่วงค่ําเมื่อกี้จะมีหลายจังหวัดนะที่ภาคเหนือก่อนเนาะโอ้ภาคเหนือก็เยอะเหมือนกันนะแต่ตกไม่เยอะตกแบบปล่อยๆตอนนี้ที่ลําพูนนะก็มีตกอยู่นะหางดงนะฮะในเมืองเชียงใหม่ไม่มีครับแต่ว่าพอเลยเข้าไปเขตสระพีลําพูนน่ะมีลําพูนป่าซางแม่วางนะฮะไปลำปางเมืองแพร่นะครับเมืองแพร่น่านไม่ตกนะฮะลำเชียงรายไม่มีแต่ลงมาแถวอำเภอเถินน่ะตกเยอะเถินแม่พริกลำปางสามเงาทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะฮะตกเยอะแล้วก็มาอยู่แถวพิษณุโลกพิโลกหายไปนะครับส่วนอีสานนะครับจะอยู่หนักๆแถวขอนแก่นนะครับขอนแก่นนี่มาหนักเลยณเวลานี้นะฮะขอนแก่นอุดรนะฮะสกลนครนะครับชัยภูมินะครับนครสวรรค์แต่พอเข้าสู่นครสวรรค์ลงมาตกเยอะเลยลพบุรีนี่อย่างเยอะเลยนะครับลากลงมาอยุธยานครปฐมนะฮะกาญจนบุรีฝั่งตะวันตกนะครับราชบุรีนะครับสมุทรสงครามสุราษฎร์สาครกรุงเทพตอนนี้เว้นกรุงเทพไว้ฮะแต่ก็ตกอยู่เดี๋ยวสักพักนึงกรุงเทพน่าจะมาเพราะว่าทิศทางฝนก็กำลังไหลมาจากราชบุรีนครปฐมนะฮะกำลังไหลเข้ากรุงเทพมหานครนะครับส่วนฝั่งทิศตะวันออกตอนนี้มีสัตหีบชลบุรีครับนะฮะแล้วก็ที่หนักๆจะมีแถวๆแกรงไปจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดที่ตกหนักเลยตอนนี้นะฮะจังหวัดตราดตกหนักเลยนะฮะแล้วข้ามเขตไปฝั่งของเขมรเลยที่ตกหนักอยู่เกาะช้างนี่นะฮะนะครับส่วนฝั่งราชบุรีชะอำหัวหินก็ตกอยู่ครับกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็ตกเรื่อยๆนะครับส่วนภาคใต้ลงไปไม่มีครับใต้ประจวบลงไปไม่มีไปมีแถวโน้นนะหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่สงขลาพัทลุงนะฮะมีกระบี่นะสิเกานะครับนะกระจัดกระจายกันไปไม่เยอะเท่าไหร่และข้ามฝั่งไปมาเลเซียนะครับตอนนี้รู้สึกว่าที่อินโดนีเซียจะเจอไฟป่านะอินโดจะเจอไฟป่าเจอบอกควันไฟป่าเยอะมากเลยอินโดนะครับสิงคโปร์ตัวนี้หนักมากเลยแล้วก็มาเลด้วยเจอไฟป่าหนักมากเลยนะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคบ้านเราตรงนี้นะฮะนะครับส่งเพลงมาครับคืนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงเพราะนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในคืนนี้ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนนะเมื่อกี้มาร์คคุงบอกว่าขอเพลงหน่อยครับขอเพลงหนังต้นทุนต่ำกับเพลงถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วของส้มมารีครับส่งลิงก์เข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่ละกันนะโปเต้มาแล้วโปเต้ไปเรียกพวกไบโพล่ามาสิพวกไบโพล่าทั้งหลายมันหายไปไหนหมดนะไม่มีจะปิด YouTube ไล่แล้วนะตอนที่เราจัดรายการ4:00-5:00ไม่มาคุณฟังเที่ยงคืนปั๊บแชทไหลปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังไอจะปิดก็ปิดไม่ได้มันเป็นไบโพล่ากันมันเป็นพวกดีดพอเราจบรายการละเที่ยงคืนเราจะปิด YouTube ไม่ให้ปิดนะฮะแต่ตอนที่เราเข้ามาจัดรายการ4:00นะไม่มาฟังพอถึงปั๊บเพลงนี้เปิดหรือยังเพลงนั้นเปิดหรือยังเนี่ยฮะนะฮะพอเที่ยงคืนปั๊บมาเลยมันเหมือนผีฮะพอเที่ยงคืนปั๊บผีมันออกมาจากโรงฮะพวกโรคจิตพวกที่แบบสมองมีปัญหาเนี่ยมันจะชอบมาตอนที่เราจบรายการแล้วนะฮะหรือคืนนี้ถ้ามาก็จะปิดไล่หมดเลยนะฮะปิดไล่หมดเลยพวกนี้นะฮะนะฮะมาฟังเพลงดีกว่าทักทายพี่หมอด้วยกันละกันนะฮะอำเภอชุมพรอำเภอพระโต๊ะตกตั้งแต่เช้าเพิ่งหยุดครับดีเจขอเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกเลยฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เฟิร์สขอเพลงนี้เข้ามาใช่ไหมพักกันสูตรลบแป๊บหนึ่งนะฮะพี่โอส่งสติกเกอร์มาสติกเกอร์อะไรเอ่ยมานะฮะนี่ครับมาเอานี้ก่อนก็ได้มาทิ้งกันไม่ได้หรอกก็ได้มันอยู่ใกล้มือดีเฉยๆเพลงที่เปิดก่อนนี่คือเพลงที่อยู่ใกล้มือนะเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้เลยนะฮะรีบโทรเร็วๆถ้าเลยเวลาจะปัดเพลงทิ้งหมดนะฮะนะมันจะมีพวก YouTube นะที่มันแบบว่ามันไม่ยอมมามันจะชอบมาตอนท้ายรายการนะตัดทิ้งหมดนะฮะ
ัดทิ้งนะไม่เปิดสักเพลงนะฮะใบโพทองใบโพล่าพี่โยพวกใบก้อนเขาเรียกว่าพวกใบก้อนอะฉีดแมลงสาบนะฮะ

0: นเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าได้อยู่ด้วยกันนะครับมันจะเจอเรื่องราวร้ายแย่แค่ไหนมันจะเป็นความทรงจำแล้วมันจะเป็นกับช่วงเวลาของการฟันฝ่าซึ่งกันและกันมันยากนะครับที่จะจบลงกันง่ายๆแต่คนปัจจุบันยุคเจน Y เนี่ยเลิกลากันง่ายเสียเกินเพราะว่าดิแต่ละคนต่างมีที่ถี่ของตัวเองนะฉันจะเอาอย่างนั้นเธอจะเอาอย่างนี้นะฮะจึงไม่แปลกเลยนะครับที่จะเลิกรากันง่ายๆนะฮะเหมือนสายนี้ดีกว่านะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วินผมฟังจากมือถือครับมันดีเลยเยอะเลยเมื่อกี้ผมโทรเข้าไปในรายการนะตอนที่พี่วินรับเมื่อกี้มันดีเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมจังหวะมือถือไง
0: จะเย็นๆสิครับขอรับจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับขอจะเย็นๆครับหยุดก่อน
1: พี่มานอกสถานที่ขอรับ
0: ไปไหนวันนี้ฮะ
1: ฉลองให้กับน้องหงร่อนฉลองให้กับพี่โอฉลองให้กับใครนะแฟนหงหน้าโอ้โหเมื่อคืนนี้พี่วินทุกประตูทุกประตูแดกเรียบทุกประตูเรากินนะไม่ใช่มันกิน
0: ใส่กิ้งหวานเจี๊ยบ
1: แค่แบบว่าติดปลายนอนได้นิดหน่อยไม่เยอะ
0: อ๋อเหรอได้นิดหน่อยแต่ว่าแต่ได้ยินว่าหวยแดก
1: นี่โดนแดกเรียบเลย
0: ได้บอลแต่หวยแดกแล้วถ้าสมมติให้เลือกได้ระหว่างได้บอลก็ได้หวยเอาไหน
1: ได้บอลดีกว่ามันตื่นเต้นกว่า
0: โอ้ตื่นเต้นกว่านะใส่กิ้งหวัดเจี๊ยบกว่านะ
1: รู้ว่ามันฟังคนอื่นขิงด้วยแกงด้วยมันลุ้นแล้วมันให้ว่ามีอรรถรสมีรสชาติกว่าเหมือนเชียงวัวเย่เย่เงี้ยมันมีอรรถรสกว่าไง
0: อ๋อเข้าใจ
1: วันนี้เราต้องขอบคุณน้องหงร่อน888ใช่ไหม
0: ใช่วันไรขิงครับคือขายเดียวกันวันไรขิงคือขายเดียวกันเลยนะคร
1: ับเข้าใจแล้วว่าทำไมนางไม่ค่อยปรากฏตัวไม่ได้นางมันสีเทาไงต้องเข้าใจนางสีเทา
0: ใช่โอ้นั่นแหละ
1: หงร้อนนี่เป็นหงแดงผสมสีเทานะสีแดงผสมสีเทา
0: อ๋อแดงเทา
1: น้องหญิงเด็กเด้อมาไม่ก่อนรับ
0: เอ๊ะยังไม่เห็นมานะอาจจะซุ่ม
1: ก่อนไม่มาเลยตอนสีล่ะ
0: มาแล้วมาแล้วมาเมื่อกี้มาอยู่อ่อนเมื่อกี้ฟังอยู่นะฮะ
1: มาแล้วก็ผูกโผล่นั่นแหละ
0: ใช่ลกจิต
1: วันนี้บรรยากาศดีขอเพลงคำเชยๆแล้วกันขอรับบรรยากาศดี
0: ๆได้เลยสิขอรับ
1: ตอนนี้ให้น้องหงร่อนคนเดียวคนอื่นไม่มาให้น้องหงร่อนคนเดียว
0: ได้
1: ไม่อยากหงร่อน
0: ยังไม่มาอาจจะซุ่มฟังอยู่นะฮะ
1: น่าจะไปฉลองเหมือนกันแหละหูนางน่าจะใส่เป็นร้านอะ
0: ร้านอะไรร้านกีบเหรอฮะ
1: ร้านยำอ่ะร้านยำ
0: อ๋อร้านยำ
1: ยำมั่งร้านผัดข้าวผัดมั่งตายไปไหนร้านโอเคครับ
0: ฝนตกไหมพี่ครับ
1: ไม่นะฟ้าครึ้มแต่ตอนที่ขับรถมามีฝนตก
0: เดี๋ยวจะตกพี่มันกลางมา
1: ที่อากาศคือแค่ละอองแบบเบาๆก็โอเคเลยบรรยากาศดีเลยบรรยากาศโอเคเลยตอนนี้
0: มันกำลังมาจากฝั่งตะวันตกพี่มันกำลังเข้ามาในกรุงเทพ
1: โอเคครับ
0: โอเคนะเดี๋ยวเปิดให้ครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับนะพี่โอบอกว่าลูกสุดท้ายยิงสวยมากนะครับพี่เสกเรื่องการพนันเนี่ยเดี๋ยวส่งไปปล่อยเปรตนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงให้พี่เสกเขาเปิดแอปแป๊บนึงอยู่นอกห้องอยู่พอดีไปดื่มข้างนอกอยู่ไปฉลองเมื่อคืนได้บอลว่ะบอลเล่ได้เดาะบอลนะฮะนะครับพี่ดงเมืองเลยสวัสดีครับอยากฟังเพลงถ้าเราเจอกันอีกครั้งนะครับถ้าเราเจอกันอีกใช่ไหมพี่มาทักทายกันช่วงนี้นะครับตำนานจากสตีเฟนเจอราร์ดนะครับมาสวัสดีครับพี่เจวิน
2: สวัสดีครับ
0: ไม่มีจะตอนท้ายเหรอฮะอยู่ไหนฝนตกไปบ้านโป่งเหรอ
2: ตกครับเพิ่งหยุดเลยครับ
0: หรอตกเยอะไหม
2: ตกพักนึงครับ
0: หรอ
2: ครับตกครั้งหยุดเลยครับ
0: ว่าไงวันนี้เหร
2: อขอเพลงสัญญาบอยโกศิยพงศ์ครับ
0: สัญญาบอยโกศิยพงศ
2: ์มีไหมครับ
0: มีสิเดี๋ยวหาให้ฮะว่าไงวันนี้มีอะไรมาเล่าไหมเหมือนเสียงเงียบๆเหมือนเสียงแบบนอน
2: มันไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะคุยแล้วจำไม่ได้แล้ว
0: ลืมไปแล้วมันไปโพล่าบนเนตตี้เดี๋ยวเปิด
2: ไอ้สตาร์อะไรนะผมไม่มาเลยคนสมัครน้อยมั้ง
0: อ๋อก็เลยไม่มาแล้วก็เลยไม่ประกวด
2: มันก็เลยไม่มีไงผมไม่มีใครอบรมอ่ะ
0: ก็เลย
2: สลอกน้อยอ่ะพฤติการพี่ซีเห็นบอกผมเลยผมบอกว่าพี่ผมว่าผมจะไม่ลงนะแกบอกว่าลงไม่เถอะนานๆขอมาทีนึงอะไรเงี้ย
0: สรุปคือไม่มาม
2: ันค คนมันน้อยครับคนสนใจน้อยครับ
0: เขาก็เลยไม่ได้ทำต่อ
2: ครับ
0: ว่าเป็นไรก็อยู่ไปงี้เดี๋ยวจะไปลงอะไรพอจบแยกย้ายนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะนะครับ
2: เอ๊ะแยกย้ายผมเคยอยู่กับร้านเหล้านะพี่แต่ว่าก็ผมอยู่กับร้านเหล้าแล้วของวีมันมีคอนเสิร์ตมันมีที่สมเกียรติมาอย่างเงี้ยสมเกียรติฮิวโก้อะไรพวกเนี้ยฮิวโก้อะไรมาทีนึงแล้วนั่นอยู่ที่เคยอยู่ร้านทีนึง
0: แล้วยังเขาบอกว่า
2: ฮิวโก้คุยผมด้วยนะ
0: คุยเขาว่าไงแยกย้ายนี่แหละครับ
2: พี่ก็บอกว่าห้องน้ำอยู่ไหนครับผมกำลังล้างแก้วอยู่ไง
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แกมาซ้อมแกอะไรเงี
0: ้
2: ยแล้วแกก็เดินมาแกก็ถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนครับ
0: ก็รู้สึกภูมิใจที่ทีมนักร้องมาทักทายเราอย่างนี้ใช่ไหมครั้งหนึ่ง
2: แหละ
0: เดี๋ยวเปิดเพลงให้นะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: พี่โอว่าฮิวโก้นี่คือการ์ตูนช่อง7ใช่ไหมไม่ใช่สิฮิวโก้ตัวจักรจักรพงศ์สิพี่ความลับในใจสิพี่ฮิวโก้มันออกมาข้างนอกไม่ได้มันอยู่ในสตูดิโออย่างเดียวนะฮะเห็นไหมแชมป์เนี่ยถ้าชวนคุยปั๊บมันจะเริ่มคุยคุณฟังถ้าเอาพี่เสกไปคุยกับพี่แชมป์นะคุณฟังว่าอะไรจะเป็นยังไงอีกคนนึงก็ไบโพล่าอีกคนนึงก็คุยช้าติดอ่างนะฮะแต่ถ้าคนเนี่ยไม่ปกติสักคนเลยนะที่โทรศัพท์มาหน้าใหม่ไม่มีความปกติเลยนะฮะนะพี่โอนะมาส่วนคนปกติเนี่ยเขาจะนั่งฟังอย่างเดียวอยู่ที่บ้านนะครับ มามีไว้จ้าเร็วๆอย่าได้ตั้งเพลงไว้ให้ในคืนนี้นะฮะเติมเพลงเข้ามา0840456862นะครับเนาะมาคงขอเพลงมาเมื่อกี้นะฮะพี่เสกบอกว่าได้บอลเล็กๆน้อยๆก็เลยเป็นนั่งดื่มนั่งชิลซะหน่อยปรากฏว่าบ่ายมาหายไปกับหวยหมดเลยวันนี้โปเต้ถูกหวยนะจะบอกให้ฟังวันนี้โปเต้ได้20,000กว่านะจะบอกให้ฟังจริงนะฮะซื้อหมื่นต้นๆได้20,000กว่าถือว่ารวยแต่โปเต้อาจจะลืมนึกไปว่าที่ผ่านมาที่ไม่ถูกหวยเนี่ยก็หลายงวดผมลบคุณหันมาคือปุดตื่นอยู่นะปุดตื่นไปว่าขาดทุนนะภาษาเหนือนะฮะปุดตื่นนะโปเต้
3: สวัสดีครับพี่จิมครับ
0: พี่หนึ่งคนปกติวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
3: ขอ2เพลงได้มั้ยครับ
0: เพลงอะไรบอกมาอ่ะ
3: คนน่ารัก
0: ไอแซ
3: คของแคท
0: ฮะ
3: กับบทสุดท้ายของแคทใช่ไหมครับ
0: คนน่ารักของแคทคนน่ารักกับบทสุดท้ายใช่ไหม
3: ค
0: ่ะเดี๋ยวเปิดให้วันนี้ไม่นอนเหรอฮะ
3: ก็กำลังกินข้าวแล้วก
0: ็กินข้าวกับอะไร
3: กินข้าวครับข้าวต้มอ่ะ
0: ข้าวต้มมัดเลยข้าวต้มน้ำ
3: ข้าวต้มน้ำ
0: หรอฮะ
3: แล้วข้าวต้มหมูสับค่ะ
0: โอ้คิดนานมากนะข้าวต้มนี่ก็จานอยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมฮะยังไม่ได้เก็บใช่ไหมครับ
3: เก็บไปแล้วครับ
0: อ๋อเก็บไปแล้วอ๋อแล้วก็ลืมว่ากินอะไรใช่ไหมฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสวัสดีครับเป็นปลาทองนะจำไม่ได้กินข้าวกับอะไรนะฮะแต่ละคนปกติทั้งนั้นนะฮะ3คนที่เข้ารายการวันนี้คือปกตินะฮะกินข้าวกับข้าวต้มว่ะงงไหมกินข้าวกับข้าวต้มนะฮะคือเอาข้าวมากินกับข้าวต้มอีกทีหนึ่งนะฮะสวัสดีครับอันนี้ก็ปกติฮัลโหล
4: สวัสดีดิเจ
0: สวัสดีดิเจขอเพลงอะไรฮะ
4: ขอเพลงสองเพลงเหรอ
0: เพลงยังฮะ
4: เพลงถอยอะ
0: เพลงถอยวงกลิสกับเพลงอะไรฮะ
4: เพลงถอยอะ
0: เพลงถอยรู้แล้วกับเพลงอะไรเออ
4: เพลงเดียวพอแล้ว
0: เอาเพลงเดียวพอแล้วก็แต่โรคจิตเมื่อกี้บอก2เพลงเอาเพลงเดียวก็พอฝนตกไหมคิริมาสุโขทัย
4: มันคืมคืมมาม
0: ันคืมคืมนะเออแล้วจะตะโกนเพื
4: ่อลีลามันตกสักท
0: ีมันมาตกสักทีมันลีลาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้นะ
4: เปิดลองฟังแล้วก
0: ันสวัสดีคุณฟังดูสิสี่สายวันนี้นะฮะถ้าสุดเป็นหมอนี่ปวดหัวเลยนะรับยาช่อง3นะครับโรงพยาบาลศรีธัญญาถามหาคนแรกศรีธัญญาคน2ศรีมหาโพคน3ส่วนปุงนะฮะ3โรงพยาบาลนี่คือโรงพยาบาลบ้าหมดเลยนะโรงพยาบาลประสาทหมดเลยนะฮะคนที่4กลับไปศรีธัญญาอีกรอบนึงนะฮะ4โรงพยาบาลนะฮะรับยาช่อง3นะฮะรับยาช่อง3เลยนะฮะนะครับโอเคมีสายมั้ยฮะคือบอกว่าคนที่ปกติเขาจะไม่โทรศัพท์หน้าไมค์กันนะครับนะฮะมาๆนะขอเปิดนี้ได้ไหมขอเปิดร็อกๆได้ไหมฮะ1เพลง พอดีมีคุณผู้ฟังขอเพลงขโมยตังยายเข้ามานะฮะเป็นเพลงแปลงนะฮะของเดอะวงเดอะพาคินศูนย์นะฮะเป็นร็อกๆเลยนะหนึ่งเพลงขั้นกลางแล้วกันเนาะจะได้ปรับอารมณ์สีธัญญาแป๊บนึงนะฮะนักสาตานเนาะสีธัญญาสีมหาโพธิ์สวนปรุงนะฮะ3 โรงพยาบาลบ้าหลังคาแดงอันหนึ่งเอามา

นี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะบอกกับโรงพยาบาลศรีธัญญาบ้างเลยนะฮะขโมยตังยายลิงกินผักนะครับลิงกินผักลิงกินปากนะฮะลิงกินผักแต่ว่าเขามาทำเป็นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขโมยตังยายนะครับพี่ต่อวันนี้เจอครับอย่าลืมไฟเออร์นะพี่ที่เปิดกีฬาเอเชียนเกมเริ่มหรือยังเอ่ยพี่ที่เปิดเอเชียนเกมเขาจะเริ่มวันที่19ไม่ใช่เหรอเนาะ19กันยาที่สนามเมืองนาโกย่าเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนะบุดดาเพลสครับอีกเพลงมันก็แล้วกันมา

จังหวะกำลังมันเทียวนี่คือ Fire ครับเพลงจากบูดับเลสเองนะครับนะเมื่อก่อนมันจะมีเพลงที่ตีคู่มากันเนาะพี่โอ๋เนาะมันจะมีเพลงถึงที่เจชอบมากเลยก็คือส้มอมราเดี๋ยวเปิดให้1เพลงแล้วกันนะครับเป็นเพลงช้ามานะพี่โอ๋บอกว่าดีเจครับวันนี้ช่วงนี้กำลังรีโนเวทบ้านปรับปรุงบ้านใหม่เพราะฝนตกช่วงนี้บ้านพังนะฮะกำลังปรับปรุงบ้านนะฮะผมว่าไม่มีที่อยู่แล้วมีบันไดเครื่องมือช่างเต็มเลยทีเดียวนะฮะรอดูนะพี่นะพี่โอ๋มีภาพข้างนอกไหมฮะอยากดูข้างนอกฮะที่เป็นตึกฮะเป็นตึกแถวใช่ไหมบ้านใช่ไหมฮะชิวๆด้วยกันตรงนี้นะครับมาทักทายกันเลยนะอีกหนึ่งเพลงแล้วกันจะได้เข้าบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าเพลงช้ากันเนาะที่คุณรู้ฟังฝากไว้นะ

แม่จังหวะได้จังเลยนะฮะช่วงนี้เปิดผับนะฮะผับยุค90แม่นะฮะมันต้องมีส้มอัมราแล้วต้องมีโจอีบอยใช่ไหมลืมโจอีบอยไปได้ไงอ่ะแรปเปอร์ยุค90ต้องมานะทักทายพี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลด้วยนะครับขอเพลงฟ้าแบทเชอร์ด้วยนะฮะ

ูกใจคอแรปเปอร์นี่คือแรปเปอร์ที่มาก่อนการนะมาคุงยุคที่มาคุงกำลังเป็นเด็กน้อยฮะ240กลางๆไปปลายดังมากนะฮะโจอี้บอยอย่างเงี้ยสิงเหนือเสือใต้มีใครนะพี่โอแรปเปอร์ยุคนั้นนะฮะ

ายก็รักนะฮะในหนึ่งเพลงจากโจอีบอยชิลลี่เพลงนี้นะครับถูกใจนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวแรปเปอร์วันนี้เราเปิดแรปเปอร์ยุค2000เดี๋ยวจะเข้าเพลงช้านะครับแป๊บหนึ่งนะฮะพี่โอบอกว่าดีใจครับพูดถึงแรปเปอร์2000มีหลายคนนะฮะนอกจากโจอีบอยนะฮะก็จะมีดังๆเมื่อก่อนนะขันทีนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยคือดาจิมดาจิมดับไทยนะฮะสิ่งเหนือเสือใต้นะครับโจอีบอยก็ดึงโดนถูกดึงไปอยู่แกรมมี่และเปิดค่ายก้านคอกลับนั่นเองฮะส่วนโอมชาตรีทำค่าย GIP ที่มีมิสเตอร์ทีมในยุคนั้นนะครับนี่เห็นไหมพี่โอนี่เขาเรียกว่าเป็นกูรูด้านของเพลงยุคปี2000ทีเดียวนะฮะอัศนีวสันต์ก็ทำมอนมิวสิกแต่หลังอัศนีวสันต์เหมือนจะไปทำมิวสิกมูฟใช่ไหมฮะมิวสิกมูฟอันนี้คือเพลงยุคปี2000แรปเปอร์สมัยนั้นโปเต้นะนะครับทักทายประทูเรียกแล้วกันฮะประทูหายหน้าไปนานมากเลยสวัสดีครับประทูประทูนี่นานมากแล้วนะไม่ได้คุยกันเนาะเข้ามาแชทนะฮะทักทายพี่ทวิตกี้ด้วยกันนะฮะมอมิวสิกนะฮะ MGA พี่โอบอกว่าดีใจครับขอแอมมารี่หนึ่งเพลงช่วงเพลงช้าครับแกคือของแท้ใช่ครับโจอีบอยนี่คือของแท้เลยของแท้ของวงการแรปเปอร์สมัยนั้นเลยนะฮะทักทายพี่ทวิตกี้รอบดึกนะครับเสียหายรอบดึกนะครับมาเอ้าเหรอฮะแบ็คเชอร์ครับเดี๋ยวจะเข้าเพลงเบาลงนะเดี๋ยวมีแบงค์ปริตินะครับมีคำเชยๆมีพีชเมเกอร์มีกลีสแอมเมอรี่ที่ฝากไว้ด้วยของมาร์คคุงด้วยนะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าฟ้านะครับเงินจาก Better ด้วยนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับตอนนี้คิวเต็มแล้วอยากจะขอเพิ่มเลยมันเลยเวลาเที่ยงคืนนะครับเนาะเดี๋ยวคืนนี้เที่ยงคืนเรามีนัดคุยเรื่องหลอนกันเหมือนเดิมตอนเที่ยงคืนนะจ๊ะนะโปเต้วันนักร้องส่งไหมก็ส่งมาสิโปเต้เดี๋ยวจบเรื่องหลอนจะเปิดทั้งร้องให้วันนี้ก็จะมีบ้านวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะวันนี้พิเศษโปเต้ถูกหวยต้องเปิดเพลงของโปเต้หรือใครจะฝากเสียงก็ฝากมาได้ตอนหลังเที่ยงคืนนะจ๊ะชาบูหม้อมาแล้วพวกไบโพล่าเริ่มมาแล้วห้าทุ่มนะฮะแชทเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะฮะนะครับวันนี้เพลงใหม่ของพี่แบงค์ปล่อยมานะได้ฟังหรือยังเดี๋ยวลองเปิดดูปะเมื่อกี้ประมาณสักกี่โมงอ่ะ3ทุ่ม4ทุ่มเมื่อกี้มั้ง2 3ทุ่มเมื่อกี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของพี่แบงค์ปริติปล่อยมาใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรนะอะไรอ่ะความทรงจำเป็นเพลงช้านะฮะลองฟังกันว่าเพลงเป็นยังไงนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าเพลงช้าเราฟังเพลงชิลๆ1เพลงจากแบงค์ปริติเหมือนกันครับกับดาร้องด้วยกันไว้

ีคลิปเพลงที่มีชื่อว่าบทสุดท้ายครับมันจากแบงค์นะครับแล้วก็ดาเอนโดฟินด้วยร้องด้วยกันเอาไว้นะครับ5 ทุ่ม 11 นาทีคุณผู้ฟังครับเดินทางกันไปฟังเพลงกันไปชิวๆในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังฮะกรมอุตุประกาศนะฮะว่าพรุ่งนี้ฝนจะถล่มนะฮะโอ้โหวันนี้ก็ถล่มไม่พอละฮะ4 วันนะฮะ96 ชั่วโมงจะเกิดพายุฝนในประเทศไทยครับเตือนฉบับที่4นะครับฝนตกหนักมากเปิดชื่อจังหวัดกันดีกว่านะครับสำหรับส่วนของวันที่17 18 19 20นี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคอีสานก่อนครับในวันที่17พรุ่งนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันต่อไปก็คือ18อันนี้ขนาดยังไม่มาในขนาดนี้นะอันนี้มาหรือยังนะฮะอันเนื่องมาจากว่าช่วงนี้มีลมเย็นจากประเทศจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานทำให้เกิดอากาศแปรปรวนนะครับฝนฟ้าอากาศตกนะฮะโดยเฉพาะช่วงวันที่17พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังทุกภาคเลยครับภาคเหนือภาคอีสานทุกจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เตรียมตัวเลยเด้อเตรียมตัวเลยเด้อนะฮะ

หนึ่งเพลงนะครับจาก Tilly Birds นะครับนี่คือถ้าเราได้เจอกันอีกเนี่ยหนึ่งเพลงชิลเป็นเพลงสไตล์เจนซีเนาะ Tilly Birds นะครับพี่บอกว่าดีใจครับขอฝากหน่อยวันนี้ฟุตบอลไทย U23 นะครับชนะนัดแรกครับโดนนำ0-2แต่กลับมาชนะได้3-2ถูกต้องครับขอเสียงปรบมือกับวัยรุ่นไทยนะฮะด้วยกันละกันนะครับที่แข่งขันฟุตบอลเนาะนะเยาวชนไทยนะครับบางคนก็ดูบอลไทยบอลลีกบอลระดับโลกบางคนก็ดูบอลต่างๆคือมันแล้วแต่คนจะชอบว่าชอบแบบไหนนะพี่โอเนาะนะพี่โอเนาะผู้สุนทรเนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนี่นะครับพี่โอส่งภาพบรรยากาศมาที่บ้านนะฮะกำลังรีโนเวทบ้านอยู่ฟังเพลงไปพี่ฟังเพลงไปชิวๆช่วงนี้รีโนเวทบ้านแบบหมดตังค์มาเยอะสงสัยต้องให้น้องหงร่อนเนี่ยช่วยหวานจิ้งใส่กริ้งนะครับในการหาเงินพิเศษช่องทางใหม่นะฮะนะครับวงนี้ร้องเพลงดีนะแต่งเพลงดีไม่ค่อยออกมาเยอะเหมือนเพลง Tree Man Down Tilly Bird Style ของเขามีความเป็นแบบยังไงดีจะมีความกึ่งๆย้อนวัยนึงเขาจะทำซาวด์ดนตรีให้มันมีความเป็นอินเตอร์นิดนึงนะแต่ว่าไม่ออกมาเยอะเหมือน Tree Man Down ชั้นเดียวรู้สึกว่าจะร็อกจะสเปะสปาไปหน่อยนึงนะครับนัตตี้มาทวงเพลงหรอเดี๋ยวก่อนนะมีเพลงอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้เปิดอ๋อคนน่ารักใช่ไหมคนน่ารักของไอแซคนะฮะได้อีกหนึ่งเพลงนะตีมาทวงเพลงเดียวมีคำเฉยๆเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนนะว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับที่ยังค้างไว้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณฟังส่งไว้นะครับตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเด้อมันจะเลยคิวเพลงนะเลยเวลาเที่ยงคืนนะครับคนน่ารักของไอแซคเหรอมีคำเฉยๆได้ไหมคนน่ารักคำเฉยๆสัญญาจากบอยพีชเมเกอร์นะครับมีถอยจากวงกลิสมีแอมเมอรี่เพลงสุญญากาศนะครับที่ฝากไว้แล้วก็มีแต่มีเพลงใหม่ของพี่แบงค์ด้วยนะฮะที่ฝากไว้นะครับนะพี่โอวันนี้ใจครับกรุงเทพมหานครในเสียงน้ำท่วมบ่อยมากๆเลยนะใครที่จะซื้อบ้านกรุงเทพนี่บอกเลยว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะฮะตามนั้นแหละคุณฟังนะฮะต้องระมัดระวังนะฮะคนน่ารักใครๆก็คงอยากรักแหละมา

นน่ารักใครๆก็คงอยากรักนะฮะถ้ามันไม่ผิดมากนักฉันขอรักเธอได้ไหมเห็นปะการแต่งเพลงสมัยก่อนก็จะมีความคล้องจองกันเห็นปะนะฮะ5:22 นอยู่กับดิฉันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนที่ BP Radio นะทักทาย Facebook Airy ด้วยนะฮะโอ้หายหน้าไปนานเลยคำเฉยๆครับอันนี้พิเศษร่อนฝากมานะฮะ

พี่เสกว่าเพลงนี้ฝากให้กับน้องหงรอนด้วยกันละกันบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยทำให้ได้กำไรวันเจี๊ยบใส่กริ่งนะฮะน้องหงรอน888นะครับทีมงานคุณภาพจากวัดไร่ขิงนะฮะใช่ไหมครับน้องหงรอนจริงนะพี่เสกได้จริงนะมีได้เสียมีได้จริงๆนะฮะวัดไร่ขิง888ก็เข้านะฮะนะครับน้องรอนนี่ก็เป็นสายดาร์กนะฮะสายมืดถ้าเป็นวิญญาณสัมภเวสีคือสายดำนะสายสัมภเวสีไม่ได้เป็นสายขาวนะฮะใช่ไหมจ๊ะน้องหงรอนคือ อะไรเป็นสายดำนะฮะส่งมาก็เปิดให้นะครับเออพี่สนหลับยังเนี่ยพี่สนหายไปเมื่อกี้ส่งมาหลับไปแล้วมั้งสงสัยนะฮะเมื่อกี้ส่งมาหนึ่งแก้วป้องแป้งป้องแป้งมาแล้วก็หายไปเลยสงสัยอากาศเย็นมั้งคืนนี้ก็เลยหลับไปแล้วพี่สน S99ฮะอยู่ว่าดีเจครับถูกต้องครับวันนั้นหงรอน888ครับนะฮะคุณภาพครับแก้วพี่วินก็พูดไปแหมนะฮะพูดยอมรับความจริงนะสิว่าเป็นความจริงนะฮะเมื่อกี้เพลงที่ขอไว้นะครับเพลงสัญญาเป็นของบอยกฤษิยพงศ์นะฮะไม่ใช่ของบอยพีชเมเกอร์นะงงแล้วใส่ชื่อเหมือนกันด้วยถ้าพอดีจะเป็นต้องลองจะไม่ตั้งชื่อซ้ำชาวบ้านก่อนนะฮะ พี่เหนือเพชรบุรีว่าไงฮะพี่ว่าไงเหรอ

ชื่อเพลงว่าสัญญาครับมันจากบอยกฤษิพงษ์ที่ฝากตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับวันนี้น้องหงร่อนหายตัวแฮะจริงๆวันนี้มีทำไมวันนี้หงร่อนไม่มาพี่บินคืนนี้ปกติต้องมาขิงแล้วนะก็อาจจะเว้นว่างบ้างนะมาคงอาจจะเว้นบ้างเพราะว่าน้องหงร่อนแปลกๆวันนี้น่าจะไปอันนี้มั้งเมื่อวานเนี่ยนางบอกไงว่าจะพาแม่ไปธุระสักอย่างนะครับใช่ไหมเมื่อคืนที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์ไงพี่โอ้นะฮะพี่โอ้ว่าเป็นคนที่กตัญญูบ้างนะขนาดกตัญญูมากนะฮะขนาดเล่นบอลขนาดเล่นสายดาร์ก888ครับนี่นะฮะยังพาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลนะฮะไปธุระอยู่นะฮะถึงแม้กลางคืนจะเล่นบอลขนาดไหนนะกลางวันก็ยังมีความกตัญญูนะฮะพาบุพการีนะครับไปธุระป่าปางต่างๆนานาอยู่เห็นไหมนี่คือความกตัญญูกตเวทิตานะฮะของนางสาวหงร่อน888นะฮะนี่เรียกขนาดนี้ยังไม่มานะฮะอาจจะง่วงก็ได้เพราะว่าวันนี้อาจจะไปธุระเช้าไงใช่ไหมไม่รู้เมื่อคืนไม่ได้บอกไปไหนนะไปธุระน่าจะเดินทางไปสักที่อ่ะนั่นนอกพื้นที่อ่ะฮะเพราะว่าบอกต้องรีบตื่นไวตื่นเช้าแล้วก็ต้องพาพ่อแม่ไปนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะเขาเข้าใจว่าจะเป็นธุระเรื่องของธุรกรรมเรื่องของต่างๆหรือเปล่าเนี่ยก็เลยเหนื่อยวันนี้ก็เลยหายไปนะฮะพอมาเช้าเนี่ยของร้อนส่งข้อความมาตั้งแต่ 5:30 เลยนะบอกว่าหวานกริ้งใส่อะไรหวานเจ็บใส่กริ้งค่ะเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะส่งมาตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าตื่นเช้ามากเลยนะเป็นคนตื่นเช้านะตื่นเช้าจริงประมาณ 5:00 นางส่ง SMS มาแล้วตอนที่เรากำลังหลับกันนะนางส่งมาเลยนะตอนที่บอลกำลังเล่นประมาณ 3:00-4:00 อย่างเงี้ยไม่หลับดูบ้างไม่ดูบ้างหลับตื่นๆนะฮะ 5:00 มาละยังไวเข้าใจว่าบ้านน่าจะเป็นร้านค้านะฮะน่าจะตื่นเช้าหน่อยนะครับเนาะกตัญญูกตวิชิตาซาตานนะฮะครับเอาละครับช่วงนี้มาเรามาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าเมาส์แต่เรื่องชาวบ้านเขานะฮะน้องร้อน888นะฮะนะครับยังค้างเพลงเดี๋ยวให้ฟังเพลงถอยฮงกลิสเนาะนะฮะที่ขอมานะครับมีสุญญากาศจากแอมเมอรี่ที่ฝากไว้จากพี่อู่สุนทรนะฮะแล้วก็อะไรอีกนะของมาร์คคุงเนาะนะของส้มมารี2เพลงที่ฝากมานะฮะคนนะฮะองค์ขับเมื่อคืนนี่ใครขอมาเนี่ยเมื่อกี้มันสั่นหาเพลงแปลกๆไม่เปิดอีกแล้วเนี่ย นะครับมาต่อดีกว่ามาเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวเข้าต้ม1บาทด้วยครับนะฮะง่วงหรืออยู่ในผับแม่น้องของเราไม่เที่ยวผับครับไม่เที่ยวผับนางไม่เที่ยวผับนะเพลงนี้เพลงสัญญาผมเคยฟังเวอร์ชันที่มีเสียงมิดี้แล้วก็สัญญาณติ๊ดๆด้วยนะฮะถ้าพี่ดีเจได้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็จะรู้ครับมีท่อนมิดี้ด้วยเหรอฮะจำไม่ได้เลยพี่มันมีเสียงดนตรีเขาเรียกว่ามิดี้เนาะโฟลีโฟนิกริงโทนนะของโทรศัพท์โนเกียยุคปี2000ใส่มาด้วยถ้าตั้งใจฟังเมื่อกี้ดีๆนะครับเด็กเจนวายจะได้ยินจะเข้าใจดีว่าเสียงมิดี้มันเป็นยังไงเสียงลิงโทนเป็นยังไงอ่ะมาคุงทันโนเกียไอเสียงด้วยเข้าโนเกียปะทันไหมครับทันเนาะมาคุงนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่บ้านรวยมากนะฮะถ้าไทยจำไม่ได้นะหลายคนน่าจะจำได้เนี่ยไอเสียงลิงโทนในสมัยก่อนที่ดังมากๆนี่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าต้องเสียงนี้เลยนะครับบ้านคุณรวยมากมีโนเกียเครื่องละ 2-30,000 นะครับ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าถอยจากวงกรีซนะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้ด้วยนะครับพี่พอเนาะนะฮะถอยห่างออกไปนะหนึ่งเพลงที่ความหมายดีๆส่งมานะตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากคุยกันไปเรื่อยๆคุยข่าวฟังเพลงกันไปแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนไปมีเรื่องหลอนนิดๆสั้นๆสักเรื่องสองเรื่องมาเล่าให้ฟังกันนะครับแล้วก็มีนักร้องซ่อนแอบด้วยวันนี้ไม่ได้ซ่อนแอบหลายวันแล้วโปเต้โมโหแล้วขอบคุณโปเต้ด้วยรายการวันนี้ฝากเราเดี๋ยวให้ดีเจวินด้วยนะครับวันนี้ถูกหวยจ้าวันนี้โปเต้ถูกหวย 20,000 อัพนะฮะอิจฉาคนถูกหวยเลยอ่ะหัวล้านถูกหวยนะฮะคนหัวล้านถูกหวยจ้าจำนี้โปเต้ถูกหวยอ่ะแล้วได้ตั้ง 20,000 กว่าเลยนะจะบอกให้ฟังวันนี้จัดรายการช่วงบ่ายเมื่อกี้มีแฟนรายการหลายคนนะครับส่งข้อความมาว่าถูกหวยมีหลายคนนะน่าจะเกิน5คนเมื่อกี้ที่ส่งมามีทั้งสลากทั้งใต้ดินนะฮะแล้วก็มีเลขกระจุกกระจิกกันนะฮะที่เขาไปเช็คกันอย่างเมื่อกี้มีพี่เพชรส่งมาในมองนะฮะเกือบเอาหวยทิ้งแล้วเหมือนกันถูกเลขหน้าได้ไป 4,000 โปเต้เนี่ยสุดยอดเลยแต่โปเต้บอกว่าซื้อไป 10,000 ต้นๆนะฮะแต่ว่าได้มา 20,000 กว่าก็ถือว่าได้กำไรมากแล้วนะกำไรมากมหาศาลนะโปเต้ก็ซื้อหวยเป็นอาชีพนะฮะซื้อหวยเป็นอาชีพนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะซื้อหวยเป็นอาชีพนะฮะความหมายแตกต่างกันนะฮะชาบูหม้อถูกหวยไหมจ๊ะสตาร์ถูกหวยไหมนะแต่ถูกหวยแล้ววันนี้แม่ขอบคุณด้วยวันนี้มีฝากโดเนทมาให้ด้วยนะฮะใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์0840456862นะฮะบัญชีพร้อมเพย์พร้อมแล้วนะฮะสามารถโดเนทมาได้ค่าไฟคุณฟังดีเจจะซ่อมมิกเซอร์ยามาฮ่าอยู่นะฮะตอนนี้เสียงมันขาดหายพอดีสั่งอะไหล่ไปละเป็นตัวสไลด์มันนะฮะจากร้านนะฮะก็แหละนะฮะก็สั่งอะไหล่มาเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพราะว่ามันใช้งานมานานเนาะมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาก็ต้องเอามาซ่อมนะครับก็อย่าลืมฝากโดเนทมาด้วยจะได้มีเพลงฟังดีๆแบบเนี้ยยาวๆอ้าว YouTube หมุนนะฮะจะได้ฟังกันยาวๆนานๆนะครับนะ0840456862ครับนะฮะ0840456862นะจ๊ะนะพัทรกรมาละนะฮะล้าน 20,000 นะฮะเอามาต่อเพลงดีกว่าเมื่อกี้ขอไว้นะฮะอยากฟังเพลงสุญญากาศของแอมเมอรี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีส้มมารีให้ฟังด้วยไหมเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนตอนนี้5 ทุ่ม 48 นาทีนะครับ

สุญญากาศครับเพลงนี้จากแอมมารี่ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะพี่โอเนาะนะแอมมารี่นี่ถือเหมือนจะอยู่ RS เนาะตอนนั้นรู้สึกว่าจะมาพร้อมเดียวกับลีเดียเนาะลีเดียสันรัตนะมายุคเดียวกันเลยย้อนกลับไปประมาณ240ไปปลายนะครับมีเพลงอีก1สาวเมื่อกี้สาว Gen Y ใช่ไหมครับเรามาฟังสาว Gen Y กับ Gen Z Gen Z ร้องด้วยกันเอาไว้ดีกว่าระหว่างส้มมารีกับแพทวงเคลียร์ร้องด้วยกันเอาไว้เพลงนี้

พราะจังเลยเพลงนี้มาร์คคุงชื่อเพลงว่าหนังต้นทุนต่ำเนาะหนังทุนต่ำนะฮะ เป็นการโคเวอร์กันระหว่างสาวเจนวายที่จะชอบเสียงของแพทวงเคลียร์นะ เธอเป็นคนที่ร้องเพลงได้เข้าถึงอารมณ์มากๆเลยนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปดูคอนเสิร์ตของแพทวงเคลียร์อยู่ครั้งหนึ่งนะที่เชียงใหม่นะฮะโห้ยคุณฟังอ่ะเสียงสะพรึงมากเสียงอลังการมากเสียงแบบมีพลังแล้วเวลาเธอร้องเพลงเนี่ยเธอจะดึงเอาลมเหมือนเราดู The Voice เราดูแบบเวทีใหญ่เลยแบบเสียงอลังการมากนะฮะอยู่หน้าเวทีเนี่ยเสียงมาเต็มมากนะฮะแล้วก็เขาเอาอารมณ์ใส่เข้าไปในเพลงเหมือนตัวเองกำลังอกหักเหมือนตัวเองกำลังเศร้าเหมือนตัวเองกำลังแบบถูกทำร้ายจิตใจอ่ะแล้วว่าก่อนจะขึ้นเพลงเนี่ยเขาจะมีการเกริ่นอารมบทนะฮะแพทว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่สมหวังตลอดมันก็ต้องมีบ้านที่ต้องเสียใจแต่เราจะเสียใจกับมันได้มากน้อยเพียงใดกับเพลงนี้ค่ะสิ่งของแพทจะส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนที่เคยผิดหวังเคยท้อแท้ก็จะคุยอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยเข้าเพลงมันจะดูลื่นไหลต่อไปเรื่อยเป็นหนึ่งสาวที่เสียงดีมากนะฮะจะไม่เหมือนเจนซีนะเจนซีจะไม่ค่อยพูดอะไรจะแบบร้องให้จบไปเฉยๆนะครับนะแต่ส้มมารีก็จะออกอีกแบบหนึ่งจะออกแบบแว่วๆใสๆจะร้อง

เป็นแบบเสียงแอบแอบนิดนึงนะฮะที่เธอซ่อนไว้ที่เธอซ่อนไว้แต่เป็นแพทย์ก็จะเป็นที่เธอซ่อนไว้เขาจะร้องแบบเต็มเสียงไปเลยอาจจะแบบเขาจะออกอีกคนละฟิลกันฟิลนึงเป็นฟิลแอปสายแอปแบลอีกฟิลนึงจะเป็นฟิลแบบอารมณ์จัดเต็มฉันจะยอมไปก็จะเป็นแบลแอปหน่อยนะฮะ

ีกหนึ่งเพลงละกันจากส้มมารีนะฮะแบ๊วๆใสๆหน่อยเดี๋ยวจะมีลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงรับหนึ่งนะฮะจะมีลูกทุ่งให้ฟัง2เพลงนะฮะที่ขอไว้เมื่อกี้นะครับนะพี่อู๋เนาะเดี๋ยวหลังจากจบลูกทุ่งแล้วจะมีเรื่องหลอนให้ฟังเต็มโตเลยคืนนี้เรื่องหลอนคืนนี้พี่เอ็มอรัญวาสีมาไหมครับคืนนี้

0: บอกว่าถ้าคนจะใช่มันก็ใช่ไปนานแล้วเนาะเออนะครับเหมือนที่ส้มมารีบอกไว้คนเรานะคนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับถ้ามันใช่ไงมันก็ใช่ถ้าไม่ใช่ยังไงรังให้ตายก็ไปอยู่ดีอย่างที่เขาเคยบอกเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เจ็บนะถ้าเป็นเด็กเจนซีเจนแซดเขาอินมากนะถึงแม้ว่าเสียงจะแอบแอบแบ๊วแบ๊วใสๆแต่ว่าเด็กเจนซีเจนแซดเนี่ยเขาอินมากๆเลยเวลาเจอเพลงนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะมันถูกใจมันโดนใจแม้กระทั่งหม้อชาบูหม้อยังอินเลยขนาดเท่าเลยนะฮะ40อัพแล้วนะฮะยังอินกับเพลงเจนซีเลยนะฮะชาบูหม้อนะฮะนะชอบแอปเป็นเด็กเจนซีเจนแซดอายุประมาณ 10-20 ต้นๆนะฮะ นะฮะมาในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวจะเป็นขอเล่นเพลงลูกทุ่ง2เพลงได้ไหมเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังจองลูกทุ่งเข้ามามีอะไรนะฮะคนหน้าฮักอกหักบอกคือแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเลิกเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะฮะเดี๋ยวจะเขาจะตลกเขาจะแตกตื่นกันนะถ้าเปิดใหม่ไทยเนี่ยจะแตกตื่นกันนะฮะโคเวอร์ก็พลอยอีกแบบนึงเป็นสไตล์แบบเจนวายร้องแล้วก็อีกหนึ่งเพลงเมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เปิดเสียงริงโทนของโนเกียก็เลยมีคนบอกว่างั้นขอเพลงนั่งเฝ้าเขาจีบได้ไหมคุณฟังจำริงโทนโนเกียได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เปิดไปเนาะเมื่อก่อนยุคปี2000มันจะมีเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งก็คือเพลงไพโทมาโนนะจำได้ไหมของศิลปินนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งเขาเอามาเขาร้องและต้นเพลงเนี่ยเขาใส่อินโทรโนเกียใส่เข้าไปด้วยยุคที่โนเกียกำลังดังๆสมัยก่อนเนาะก็จะมีอะไรบ้างตะฟานมีเขียวดงสดใสมีอะไรต่างๆยุคนั้นนะฮะเออมากมายหลายศิลปินเหมือนกันนะฮะใครขอเพลงใหม่ไทยยังอยู่ไหมฮะใหม่ไทยตะฟานแน่ๆเลยตะฟานตะฟานอยู่ไหนตะฟานแต่เดี๋ยวจะขอเลิกเป็นเวอร์ชันโคเวอร์เดี๋ยวคุณฟังจะแตกตื่นกันนะฮะถ้าใหม่ไทยที่แตกตื่นแน่ๆนะฮะ เพลงเพราะลอดทุ่งนะครับเดี๋ยวจบลูกทุ่ง2เพลงเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนเนี่ยวันนี้มีเรื่องหลอนจากพี่ป๋องเอ๊ะเมื่อคืนเล่าพี่ป๋องแล้วนี่เรื่องหลอนจากกู้ภัยนะฮะกู้ภัยฝันดีฝันเด่นนะครับให้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีแถมอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆให้ฟังกันนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับนะตาแฟนไม่อยู่แล้วเหรอฮะเอาไงดีเดี๋ยวจะข้ามไปเลยข้ามไปไหมข้ามไปก่อนไหมเหมือนจะไม่อยู่นะฮะเหมือนจะไม่อยู่เด้อนะไม่อยู่จะข้ามไปก่อนนะคนที่ขอสองเพลงไม่อยู่ใช่ไหมฮะถ้าไม่อยู่จะข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะแหวกแนวเกินไปนะฮะไม่อยู่นะฮะอ๋ออยู่อาบน้ำอยู่อ๋ออาบน้ำอยู่ใช่ไหมฮะโอเคอันเราก็ว่าหายไปแล้วนะฮะขอเพลงมาเมื่อกี้นะฮะมา งั้นเอาเพลงเพราะละทุ่งมา2เพลงนะครับนะฮะเปิดจิงเกิลก่อนเพลงเพราะละทุ่งนะฮะเจนวายมาร้องนี่ก็พลอยแบบนึงมันไม่ได้แบบลูกทุ่งจ๋าเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้แบบหมอลำเกินไปฮะมันไม่แหวกแนวเกินไปนะครับ
1: เพลงเพราะเลาะทุ่งเพลงเพราะเลาะทุ่ง
0: มาเพลงเพราะเลาะทุ่งช่วงนี้ครับ2เพลงนะฮะเอ๊ะเดี๋ยว
1: เพลงเพราะเลาะทุ่งเพลงเพราะเลาะทุ่ง
0: มาคนนะฮะโอเคบอกคือเดี๋ยวขอเป็นเวอร์ชันเจน Y นะครับทุกอินดี้อีสานนะครับ

0: นี่คือเพลงของเวอร์ชันวงนิยมนะครับจะเป็นว่าคนหน้าฮักอกหักบกคือนะครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะก็มีความเป็นแบบสตริงหน่อยจะไม่ได้ลูกทุ่งจ๋าไม่ได้หมอลำจ๋าเกินไปนะครับคุณฟังจะได้เข้ากับรูปแบบรายการในช่วงเวลานี้เลยนะครับไหมไทยถือว่าเป็นศิลปินหนึ่งที่แบบอยู่ในวงการมานานเมื่อก่อนนี่เขาเป็นลูกแพรไหมไทยเนาะเพลงดังสมัยก่อนคือเพลงรักสาวนครสวรรค์รักสาวนครสวรรค์นั้นดังมากนะฮะรักอะไรคิดถึงปากน้ำโพไงก่อนที่จะแยกกันมาเป็นลูกแพรไหมไทยอุไรพรก็มาเป็นไหมไทยเนี่ยนะครับนะครับมาในช่วงนี้ขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องหลอนกันในช่วงเวลาของเพลงเพราะล้อทุ่งนะครับอาบิวจะหลับแล้วเหรอ
1: ล้อทุ่ง
0: สิฟ้าไปไหนจะฟังไปไหนคำว่าฟ้านี่แปลว่ารีบใช่ไหมครับภาษาอีสานส่วนคำภาคเหนือเขาเรียกว่าฟังนะภาษาเหนือออกเสียงว่าฟังนะภาษาอีสานฟ้านะฮะส่วนภาคกลางคือรีบนะครับคนละแบบกันเลยนะฮะเมื่อกี้ตาฟ้าบอกว่าที่เจ๊อาบน้ำอยู่แต่ว่ายังไม่ลืมเมื่อกี้เปิดเสียงริงโทนโนเกียนึกถึงเพลงเก่าเพลงหนึ่งครับเป็นเวอร์ชันโคเวอร์อีกแล้ววันนี้ขอหยิบเวอร์ชันไอเบียร์พร้อมพงแล้วกันเบียร์พร้อมพงก็โคเวอร์เพลงนี้นะตาฟ้านั่งเฝ้าเขาจีบเพลงนี้เก๋มากเลยเพราะต้นเพลงเนี่ยเขาเอาเสียงผู้หญิงมาใส่เป็นเสียงโนเกียริงโทนแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงลองฟังดูครับนั่งเฝ้าเขาจีบในเวอร์ชันเบียร์พร้อมพงครับ
2: ฮัลโหลไอบอยิสัยนี่ชิ้นฮอดจ้าอิลีบอ

0: ล้วครับนั่งเฝ้าเขาจีบในเวอร์ชันไอเบียพร้อมพงนะครับพร้อมจังเลยนั่นละมุนละมุนเนาะเสียงแบบหวานหวานนะครับเพลงพร้อมล้อทุ่งครับ
1: เพลงเพราะล้อทุ่งเพลงเพราะล้อทุ่ง
0: อ้าววันนี้17เดือนกันยายนเป็นวันเกิดใครเนี่ยฮะวันเกิดใครจ้าวันเกิดใครโปเต้โปเต้ทำภาพมาเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันเท่ากับหน้าจอเห็นป่ะดีเจต้องขึ้น2จอเห็นป่ะมันหายไปครึ่งเหนื่อยป่ะวันนี้วันเกิดของสาวแจมมี่นะจ๊ะมินิแจมนะครับวันนี้มีคนฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข้ามาด้วยนะฮะนี่แจมมี่มีเขาฝากให้เบิร์ธเดย์มาด้วยนะงั้นขอเสียงทีมงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยก็แล้วกันนะครับสาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ข้ามประเทศเลยเดียวมาขอเสียงหน่อยจ้ะขอเสียงหน่อย

ทำไมมีแค่นี้นะฮะทำไมมีแค่ครึ่งเพลงโบเต้ขอให้ร่ำรวยมีความสุขมากมายสำหรับสามมินิแจมนะจ๊ะสมหวังดังปรารถนาแล้วก็ทะเลวัดร้องเพลงส่งมาทุกคืนเหมือนเดิมวันนี้แจมนี่ก็ส่งเพลงมาเหมือนกันนะฮะขอแฮปปี้มากๆแล้วกันนะครับ

0: ความสุขมากมายสำหรับมินิแจมด้วยกันละกันนะครับนะฮะดูสิอุตส่าห์ร้องเพลงข้ามประเทศนะฮะมาอวยพรให้เห็นป่ะ
1: โอ้
0: นะฮะแหมคนเราเนี่ยถ้าได้มีวันเกิดแล้วมีคนอวยพรก็แฮปปี้เหมือนกันนะแต่ก็มีบางคนบางประเภทนะที่บอกกลัวคนรู้วันเกิดนะพอรู้แล้วปั๊บจะได้เลี้ยงชาวบ้านชาวช่องก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะมาแล้วเปิดหนึ่งเพลงครับคุณผู้ฟังมา

0: แล้วครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับแจมมี่แจมมี่บอกขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่อวยพรมาวันนี้นะครับนะฮะขอให้มีความสุขมากมายนะฮะนี่โปเต้ทำภาพอันนี้มันก็สวยนะแต่ว่าฟอนต์แปลกๆนิดนึงนะฮะอุตส่าห์เป็นวิศวกรวิศวกรรมนะฮะงานศิลปะนี่ตอนแรกตกใจนะทำภาพนี้ขึ้นมาทำใส่กรอบซะแบบตกใจทีเดียวนะครับใส่กรอบมานะฮะเอาเราซะตกใจทีเดียวนะฮะเนี่ยบทจะไม่ดูแล้วมันขึ้นเต็มหน้าจอไม่ได้ใช่ได้นะนะครับนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าสู่เรื่องหลอนดีกว่าคืนนี้มีเรื่องหลอนเหมาะกับเรื่องหลอนต่อไปมากจะมีภาพในกรอบนี้นะฮะเรื่องหลอนวันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องหลอนจากกู้ภัยนะฮะจบเรื่องหลอนแล้วจะมาเรื่องผีกันเราจะมาเล่าจะมาเปิดเพลงกันต้องลองซ่อนแอบจากทางบ้านนะครับพร้อมยังก่อนจะไปเรื่องหลอนขอสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนจาก True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนการในช่วงนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
3: ติด Speed 5G ไปกับ True Detect เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

0: จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: เน็ตเร็วแรงทั่วไทยจาก True D-Tech นั่นเองนะฮะนี่ว่าจะไม่พูดนะมาคุงว่าจะไม่พูดนะมินนี่แจมมินนะฮะว่าภาพนี้มันเหมือนภาพอะไรบางอย่างนะฮะโปเต้โปเต้ทำภาพอย่าโปเต้อย่าใส่กรอบสิฮะมันไม่ใช่งานวันเกิดนะฮะวันเกิดมันต้องแบบมีลูกโป่งนะใช่ไหมฮะมีบอลลูนมีลูกโป่งเงี้ยมีแบบที่มันแบบอะไรอย่างที่แบบเฉลิมฉลองแอนนิเวอร์แซรี่อะไรเงี้ยมันต้องประฟิลนั้นอันนี้มันเป็นกรอบมันเป็นการทำบุญครบรอบนะฮะทำบุญครบรอบนะฮะมันไม่ใช่งานอันนี้นะฮะโปเต้นี่นะ ถ้าเปลี่ยนเป็นสีขาวดำนี่คือเรียบร้อยเลยนะฮะถ้าใส่ฟรอนต์เป็นขาวดำแล้วภาพของนั้นคือจบจือเลยนะฮะนะฮะโปเต้โปเต้ไม่ถูกต้องนะฮะดีนี่เขาเหมือนจะดีเหมือนเขาเหมือนจะเข้าใจเราพูดเนาะก็ใช้ Google ช่วยแปลนะฮะมาเรามาเล่าเรื่องหลอนดีกว่าเอาภาพมินนี่ลงก่อนนะฮะจะไม่พูดแล้วนะเนี่ยนะนะเอาละครับตอนนี้เที่ยงคืน20เที่ยงคืน19นาที20นาทีแล้วตอนนี้นะครับมาพูดเรื่องหลอนดีกว่าเอาไปไหนกันหมดนะ YouTube นะฮะพอพูดเรื่องผีหายแล้วฮะโอ้ยกลัวผีกลัวสางกันนะฮะแหมเดี๋ยววันนึงว่าคิดคนเดียวนะครับเอาละมาเรามาพูดถึงเรื่องหลอนวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกู้ภัยมาฝากนะฮะกู้ภัยแล้วก็ฝันดีฝันเด่นคุณฟังฮะได้มีโอกาสได้คือต้องบอกว่าฝันดีฝันเด่นเนี่ยนะฮะเขาเป็นหนึ่งคนนะครับเมื่อคืนนี้จะเล่าเรื่องที่ฝันดีฝันเด่นไปล่าท้าผีในรายการพี่ป๋องใช่ไหมครับที่ไปเจอดวงวิญญาณใช่ไหมฮะพี่เอ็มมาแล้วพี่เอ็มรันวาสีมาแล้วจ้านะฮะเด็กๆชวนมาร้องเพลงจะดีเจวันนี้ก็เลยมาช้าใช่ไหมฮะไปร้องคาราโอเกะนี่นะฮะไปร้องคาราโอเกะเพิ่งกลับมานะฮะร้องเพลงอะไรนะขอดูก่อนนะฮะไอ้ลูกพี่เหรอครับพลันคิดในใจข้างในว่าเธอคงคิดถึงกันพลันคิดในใจว่าข้างในได้ถึงกันเพลงอะไรอ่ะนะฮะไปร้องคาราโอเกะมานะครับนะมาทันเรื่องหลอนพอดีใช่ปะพี่โอ๋วันนี้จะครับมาเรื่องผีมาขอดับไฟแป๊บนึงนะฮะมาพี่ดับไฟนะฮะเมื่อวานนี้ที่จะเล่าเรื่องราวของรายการล่าท้าผีนะครับพี่เอ็มได้ฟังเมื่อวานเนาะที่ว่ารายการพี่ป๋องที่ว่าเขาไปล่าท้าผีแล้วเขาไปเจอดวงวิญญาณสีดำรูปร่างแบบน่ากลัวเละๆนะฮะแล้วมาปรากฏกายเห็นแล้วมีกลิ่นเน่าแบบเต็มเลยนะทีมงานวิ่งกันเล่นผีถ้วยแก้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันครับที่ไม่หลอนมากเท่าไหร่หลอนเบาๆแล้วกันนะดวงวิญญาณที่ตามมานะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันดีกว่านะฮะเพลงอะไรนะนะงั้นขอซาวด์ดนตรีหลอนดีกว่าครับมาคุณผู้ฟังใช่ไหมตัวนี้พูดอยู่ทุกมันไปหมดแล้วนะไอโพล่าต้องรอให้ดีเจเล่าเรื่องผีจบมันจะมานะครับกลัวผีกันนะฮะบ้าบอมาพวกนี้นะครับมาเริ่มกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าฟันดีบันเด่นเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในวงการกู้ภัยมาเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนก็คือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามินะครับที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้เขาก็ไปเหมือนกันเขาบอกโอ้โหกลิ่นศพนี่ตลบอวนทีเดียวนะฟันดีฟันเด่นก็ไปช่วยเหมือนกันนะฮะตอนซานติก้าผับก็ไปนะบินวลิตก็ไปน่ากลัวมากตอนนั้นเขาเจอดวงวิญญาณด้วยนะที่ซานติก้าผับนะฮะก็คือบินวลิตบอกว่าไปช่วยกันหามศพออกมาในช่วงจังหวะที่เดินไปข้างหลังซานติก้าผับตอนนั้นยังเป็นที่แบบรกร้างนะฮะเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่อันนี้บินวลฤทธิ์เขาเล่านะฮะร้องไห้อยู่แล้วก็ไปปลอบใจน้องไม่เป็นไรนะเขาคิดว่าน่าจะเหมือนแบบมีเพื่อนเสียชีวิตอะไรเงี้ยน้องไม่เป็นไรพอจะเข้าไปตกบ่าปั๊บหายไปตรงหน้าต่อตาเลยว่าทำไม่รู้เลยว่าดวงวิญญาณมีจริงๆนะฮะเขามายืนร้องไห้อยู่ตอนสมัยซานติก้าพับนะครับแล้วตอนสมัยตึกถล่มที่โคราชก็ไปช่วยเหมือนกันนะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นดารายุค90นะฮะนอกจากฟันดีฟันเด่นหรือว่าจะเป็นบินบันบุริศแล้วนะครับก็จะมีตายสายทานนิยมการอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไปเป็นกู้ภัยเหมือนกันแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆเยอะมากเลยนะครับวันนั้นนะครับเป็นวันเฉลิมฉลองนะครับที่ทีมงานกู้ภัยนะฮะจะต้องมานั่งดื่มนะนั่งชิลกันที่บ้านของฟันดีฟันเด่นนะที่บ้านเลยก็มีการสั่งเครื่องดื่มมาช่วงกลางคืนแบบนี้ประมาณสัก 2-3 ทุ่มทุ่ม2ทุ่มก็มานัดเจอกันนะครับก็ตอนเย็นเขามีน้ำแข็งอะไรมาตั้งไว้ในบ้านเลยก็ร้องคาราโอเกะกันยุคนั้นย้อนกลับไปเมื่อ 10กว่าปีที่แล้วกับ20ปีที่แล้วนะครับก็ฟันนี่ฟันเดนอยู่ชั้นบนอยู่นะฮะแขกก็เริ่มมากันแล้ว เขากำลังเดิมนั่งดื่มกันนะฮะบ้านของฟันนี่ฟันเดนเนี่ยตรงบริเวณทางเดินบันไดนะครับมันจะเป็นกระจกนะฮะมันจะเป็นกระจกที่สามารถมองทะลุหรือว่าสามารถจะสะท้อนให้เห็นคนข้างล่างได้ฟันนี่ฟันเดนก็ชะงงดูอ๋อมาแล้วเขามากันแล้วฟันนี่ฟันเดนเร็วเตรียมตัวเดี๋ยวเขาจะไปเลี้ยงเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นกู้ภัยกันเป็นการนัดเฉลิมฉลองกันก็มีพี่ๆกู้ภัยมาจากหลายที่เลยนะครับมานั่งชิลกันนั่งดื่มกันชั้นล่างนะครับในช่วงจังหวะที่ฟันดีฟันเด่นกำลังเดินลงมาจากบันไดนั้นนะครับมีคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นฟันดีฟันเด่นนะครับมองว่าเออเนี่ยเล็กกับใหญ่นะเล็กเองดูสิเองดูพี่คนนี้สิเขามีเมียแล้วหรอปกติเขาเป็นคนโสดนะสมมติว่าชื่อพี่ตั้มแล้วกันเนาะพี่ตั้มก็เป็นกู้ภัยคนหนึ่งนะครับเขาปกติเขาจะเป็นคนโสดเป็นคนหน้าตาดีนะฮะอายุประมาณตอนนั้นอายุประมาณสัก40ต้นๆนะครับนะเขาก็มานั่งดื่มนะครับที่บริเวณโต๊ะนะฮะแล้วทีนี้ฟันดีฟันเดนสังเกตว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคุณฟังครับยืนอยู่ข้างหลังของพี่ตั้มคนนี้ยืนอยู่นิ่งๆและยืนอยู่นะโอ้ยวันนี้พาเมียมาด้วยเว้ยไงวันแม่จะเปิดตัวละซี่อย่างนี้นะก็คิดในใจนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายก็เดินลงบันไดมาพอเดินลงบันไดปั๊บอ้าวหายตอนแรกก็ตกใจว่าจะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าต่างๆแล้วนะก็ไม่ได้สนใจก็เดินลงมามาคุยกันนะฮะสักพักหนึ่งฝันเด่นว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงเนี่ยไปเอาของก่อนเขาเดินไปข้างบนพอเดินไปข้างบนปั๊บแล้วก็มองลงมาเอ้าเห็นอีกละเป็นผู้หญิงคนเดิมเลยยืนนิ่งๆอยู่นะครับด้านหลังพี่คนนี้พี่ที่เป็นกู้ภัยคนนี้นะครับเขาก็เริ่มเอะใจว่าแปลกแล้วเว้ยนะฮะก็เดินลงมามาส่องดูหายนะครับเดินอีกรอบนึงเข้าไปดูมีเดินลงปั๊บหายแล้วทีนี้แฝดฝาแฝดเนาะฟันดีฟันเดนเริ่มสังเกตเอ้ยเล็กเจออะไรเห็นอะไรมานี่สินะเรามาดูด้วยกันสิไงก็เดินขึ้นไปข้างบนนะก็มองมายังเห็นอยู่ครับเห็นเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะยืนนิ่งๆอยู่ข้างหลังของพี่คนนี้ที่เป็นกู้ภัยนะฮะเขาก็เริ่มมองแล้วกันหรือว่าดวงวิญญาณจะตามมาหรือเปล่าเงี้ยนะฮะก็กลัวว่าเพื่อนๆที่นั่งอยู่ในที่ชิลกันจะกลัวกันนะฮะก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยไม่พูดถึงแต่ทีนี้ก็เดินลงไปชั้นล่างนะครับไปนั่งคุยกันนั่งล้อมวงกันเป็นโต๊ะแล้วมีโซฟาเลยนะฮะแล้วตอนที่คุยกันเล็กกับใหญ่ฟันดีฟันเด่นก็พยายามชำเลืองมองข้างหลังตลอดไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับก็เลยถามพี่ตั้มระยะเดือนอาสัปดาห์สองสัปดาห์มาหรือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้มีโอกาสไปทำศพไปโปรตึ้งศพใครบ้างไหมพี่ก็บอกโอ้เยอะนะเล็กนะจำไม่ได้เยอะก็น่ะมีผู้หญิงไหมมีศพผู้หญิงบ้างไหมศพผู้หญิงหรอศพผู้หญิงมียังไงมีศพหนึ่งที่บ้านหลังหนึ่งเขาแขวนคอตายเล็กใหญ่ก็มองหน้ากันหล่อแล้วเป็นผู้หญิงยังไงรูปร่างเล็กใหญ่หนุ่มแก่หรือสาวเป็นสาวอยู่นะอายุน่าจะประมาณสัก30กลางๆปลายๆเนี่ยหล่อแล้วรูปร่างเป็นไงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กนะฮะจำได้ว่าใส่ชุดสีแดงโอ้โหเล็กใหญ่ก็จับแขนกันเลยมองหน้ากันทำไมหรอไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่มีอะไรแล้วทีนี้แล้วก็เล็กใหญ่ก็บอกว่าแล้วพี่ได้คุยอะไรกับเขาไหมตอนที่เขาไปรับศพอะก็ไม่ได้คุยอะไรนะก็เดินถึงไปปั๊บแล้วพี่ไปถึงคนแรกเลยพี่ก็ไปถึงปั๊บพี่เห็นเขาห้อยตรงเตงเลยแบบลิ้นจุกปากเลยลิ้นจุกปากบริเวณขื่อของบ้านมันเป็นบ้านสองชั้นเดินขึ้นมาได้เป็นคนแรกของกู้ภัยเลยก็เห็นเขาห้อยอยู่ในห้องท้องนอนของเขาอ่ะพี่ก็เดินขึ้นไปไม่รีรอเลยเพราะว่าต้องปลดศพลงมาแล้วพี่ได้ขอขมาอะไรเขาไหมก็ไม่นะปกติพี่ก็ไม่ได้ขอขมานะฮะก็อยู่ดีก็ขึ้นไปเอาบันไดเอาเก้าอี้ขึ้นวางแล้วก็ปลดศพลงมาเลยลูกใหญ่ก็มองหน้ากันโอเคไม่มีอะไรถามเฉยๆนะฮะเล็กใหญ่ก็เดินมาปรึกษากันว่าเนี่ยเล็กถ้าวิญญาณถ้าสุรผู้หญิงวิญญาณเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาเข้ามาถึงบ้านเราได้เนี่ยแสดงว่าวิญญาณเฮียนมากนะเอาไงดีอะเอาพระมาไหมเอาพระพี่เขาห้อยไหมเดี๋ยวเขากลัวกันนะตอนนี้เขากำลังสนุกกันอย่าพึ่งดีกว่านะฮะเล็กใหญ่ก็เลยเดินไปด้านหลังนะตรงบริเวณเก้าอี้นะฮะที่เห็นดวงวิญญาณที่เห็นเป็นเงาในข้างหลังนะฮะก็พยายามพูดเบาๆว่าเธอเป็นใครฉันไม่อนุญาตให้เธอเข้ามาในบ้านฉันนะเธอออกมาเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้นะฮะออกไปเดี๋ยวนี้พยายามพูดเบาๆนะกลัวเพื่อนได้ยินนะฮะก็ไปเดินข้างหลังก็เหมือนกับพูดลอยๆเงี้ยเหมือนเอาวิญญาณออกไงแล้วเดินไปที่ประตูด้านนอกว่าเธอกลับมาได้แล้วฉันไม่อนุญาตให้เธอเข้ามาบ้านของฉันนะถือวิสาสะมากนะเจ้าที่เจ้าทางก็มีประมาณนี้นะฮะก็พูดเหมือนกับพูดลอยๆนะพูดลอยๆข้างนอกนะครับโดยที่กลัวว่าเพื่อนๆที่กำลังนั่งดื่มเหล้าจะกลัวกันนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือจบก็ทำเหมือนทำให้ตัวเองสบายใจนะครับก็เลยมานั่งดื่มกันต่อพอเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงดึกนะครับประมาณใกล้ๆเที่ยงคืน5ทุ่มกว่าทุกคนก็เริ่มกลับกันนะครับก็ค่อยกลับกันนะครับแล้วพี่คนเนี้ยที่พี่ตั้มคนเนี้ยก็จะกลับทีนี้เล็กใหญ่ก็กลัวห่วงเอ๊ะเล็กไปส่งพี่เขาไหมกลัวว่ามันจะแบบเขาจะตามพี่เข้าไปว่าอย่างเงี้ย ส่งไหมนะฮะแต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บ้านพี่อยู่ไม่ไกลตรงนี้เองเดี๋ยวพี่ขับรถกลับเองได้ขับได้แน่นะได้แน่นะเออขับได้แน่นะโอเคนะครับเขาก็ออกบ้านทุกคนก็เริ่มทยอยกลับกันก็เก็บข้าวเก็บของเก็บเหล้าเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์ก็ทิ้งไว้ก่อนพอดึกแล้วเนาะประมาณสักเที่ยงคืนแล้วนะฮะก็พากันกลับไปนะในจังหวะที่กำลังเดินกลับนะครับเล็กใหญ่ก็มองหน้ากันว่าเอ๊ะเขาจะอยู่หรือเปล่านะเรากลัวพี่เขาตามไปขับตามไม่เล็กก็เลยให้เล็กใหญ่ขับตามไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปส่งพี่เขาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับเนาะแต่ระหว่างทางก็รู้สึกแปลกๆตลอดเวลาเลยทีนี้พอกลับมาถึงบ้านปั๊บเนี่ยนะฮะเล็กใหญ่ก็นอนปรากฏว่าฝันในฝันเนี่ยฝันเหมือนกันทั้งสองแฝดเลยฝันว่าดวงวิญญาณผู้หญิงเนี่ยมาหาในภาพคือเป็นภาพในฝันคือเป็นภาพที่กำลังนั่งกินเหล้าอยู่ชั้นล่างเลยแล้วอยู่ดีพวกวิญญาณผู้หญิงก็มาปรากฏตัวให้เห็นมายืนแล้วก็มาร้องไห้ให้กับเล็กใหญ่ได้เห็นได้ยินนะร้องไห้อย่างเดียวเลยร้องไห้ไม่พูดอะไรสักอย่างเลยมันร้องไห้แล้วก็ในความรู้สึกคือเขาเสียใจที่เขาเหมือนกับโดนแฟนทิ้งเขาเลยเหมือนกับประมาณว่าเนี่ยก็เลยแขวนคอตายประมาณนั้นมาสื่อให้เห็นนะแต่เขาไม่ได้พูดนะแต่ความรู้สึกที่ฟันดีฟเดนเขารู้สึกคือเขาสื่อมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกหนึ่งที่เขาพูดมาว่าเขาต้องการคนดูแลเขาต้องการคนดูแลก็เลยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าพี่คนนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เขาไปปลดศพลงน่าจะเป็นผู้ชายคนแรกที่เดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็เลยตามจำดีเจวินเล่าเรื่องนั้นได้ไหมฮะเมื่อประมาณสักเดือนก่อนโน้นนะที่เล่าให้ฟังว่ามีคนทำงานในห้องเก็บศพอะห้องดับจิตนะครับที่เขาไปเจอศพผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงขายตัวผู้หญิงขายบริการนะที่เขาไปแซวเล่นนะบอกว่าสวยจังเลยนะน่าจะเป็นเมียพี่อะแล้วเขาตามมาบ้านนะจำได้ปะนั่นแหละฮะฟิลเดียวกันนะผู้หญิงคนนี้น่าจะชอบพี่ที่เป็นกู้ภัยคนนี้ที่ไปปลดศพคนแรกให้เขาเลยตามนะฮะพอช้ามาสะดุ้งตื่นตกใจมาก็มาเล่าให้กันฟังขนลุกนะฮะก็เลยรีบโทรไปหาพี่ที่เป็นกู้ภัยว่าพี่ผมฝันแบบนี้นะพี่เราไปทำบุญกันไหมก็เลยตัดสินใจนะครับนัดกันตอนเช้าเลยสายๆเลยนะครับก็เลยไปทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็เล่าเรื่องราวให้พระฟังพระก็บอกเขาคงจะตามจริงๆแหละก็พยายามอธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าดวงวิญญาณเขาน่าจะห่วงหาแล้วก็น่าจะแบบยึดติดหรือว่าต้องการที่จะใครมาดูแลประมาณนี้นะก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยแล้วก็หายไปเลยส่วนญาติๆเขาเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยนะครับก็หายไปเลยบ้านหลังนั้นตอนนี้ก็ปิดตายก็กลายเป็นบ้านร้างเหมือนกันในกรุงเทพในภาคกลางเนี่ยมีบ้านร้างเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งเสียชีวิตหมู่มีฆาตกรรมตายโหงเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งญาติๆเขาก็ไม่กล้าอยู่กันคุณฟังจำข่าวได้ไหมที่เขาแล้วที่เด็กเอาปืนยิงปู่กับย่าเขาตายเนี่ยนั้นก็ตายโหงนะใช่ไหมตายยกครัวเลยเดียวนะครับหลายเหตุการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนที่ฟอนดีฟอนเดทเขาเล่าไว้นะครับในรายการพี่ป๋องที่เจอกับตัวเลยแล้วก็คิดว่าวิญญาณเขาน่าจะมาสื่อเห็นเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ว่าก็น่าสะลดใจเหมือนกันเนาะนะครับนำมาเล่าให้ฟังแต่คุณผู้ฟังนะเคยเจอคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องจริงแค่ไหนอย่างไรนะฮะคนเราอย่างที่บอกไปไม่ได้เจอกับตัวเองเนี่ยไม่รู้นะถ้าได้เจอตัวเองได้สัมผัสได้เรื่องนี้มันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังฮะดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่นะครับเมื่อวานมันก่อนดีเจวินดูรายการที่เขาไปถ่ายทำรายการผีนะฮะที่บ้านร้างที่บ้านที่เป็นบ้านตายโหงฮะคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าเสียงร้องไห้ดังเข้ามาในไมค์กล้องเลยนะทางทีมงานเขาบอกว่าถ้าวิญญาณมีขอให้ปรากฏให้เห็นให้ทราบเป็นเสียงหรือว่าเป็นกลิ่นหรือว่าเป็นภาพอะไรต่างๆได้ไหมมีเสียงร้องไห้ดังเข้ามาเลยแสดงว่าเขายังคงวนเวียนอยู่นะฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้นะครับอ่ะจบเรื่องหลอนคืนนี้ครับไม่หลอนมากเท่าไหร่แต่ฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับนะ

วิญญาณยังคงยึดติดนะครับที่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะถ้าเขาอยู่กับอะไรเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้ามีคนไปสะกิดบอกว่าเออเธอมันถึงเวลาที่เธอต้องไปแล้วนะครับสุดท้ายสุดแล้วก็คงจะต้องไปนะครับมันอยู่ที่จิตสุดท้ายนะครับที่ต้นคงบอกว่าเรื่องนี้ให้สี่กะโหลกเลยครับดีเจชอบเรื่องนี้นะครับดวงวิญญาณที่ตามกู้ภัยมานะฮะมีคนบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่ไม่ไปนะไม่ไปกันละครับไปที่ชอบที่ชอบกันนะฮะพี่ต้นคงกำลังดื่มเครื่องดื่มตราหงทองอยู่นะฮะแล้วก็เบียร์นะครับอันนี้เบียร์ยี่ห้ออะไรพี่

มันครับบางทีเรื่องวิญญาณเรื่องหลอนเนี่ยก็เป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันนะวันก่อนที่ดีเจวินส่งเอาภาพส่งให้มิ้นดูนะมิ้นที่เป็นดวงวิญญาณที่อยู่ที่บ้านร้างที่เป็นผู้หญิงที่เหมือนกับเสียชีวิตที่มีเลือดนะฮะมิ้นบอกว่าทำไมดูแล้วสะเทือนใจจังเลยนะครับบางครั้งบางทีดวงวิญญาณเขายึดติดคุณผู้ฟังมีหลายๆรายการที่เข้าไปถ่ายทำอย่างสึนามิก็เหมือนกันนะฮะที่มีคนเห็นดวงวิญญาณชาวต่างชาติต่างๆไงฮะใช่ไหมดวงวิญญาณเขายังอยู่เพราะว่าเขายังไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนฮะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามต่างๆก็มีดวงวิญญาณนะครับก็มีดวงวิญญาณที่ยึดติดถ้าเขาตายที่นี่เขาเสียชีวิตที่นี่นะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะดวงวิญญาณเขายังอยู่นะฮะเคยมีคนที่สื่อกับวิญญาณได้นะฟังฮะเขาเล่าให้ฟังว่าเคยไปสถานที่รกร้างเป็นบ้านร้างอย่างไรบ้างฮะเคยเจอดวงวิญญาณแม้ที่อยู่ภายในแล้วก็เขาพยายามสื่อด้วยนะฮะพยายามสื่อหาอย่าอาจารย์โอเล่อย่างเงี้ยที่หลายคนรู้จักนะอาจารย์โอเล่เนี่ยเขาก็พยายามสื่อหาดวงวิญญาณเขาบอกว่าเขาไปไม่ได้เขาผูกติดกับที่นี่แต่คนที่สื่อได้เขาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ได้ยึดติดหรอกนะคุณไม่ได้อยู่คุณไม่ได้ผูกที่นี่ฮะไม่ได้มีใครสะกดวิญญาณคุณเลยแต่เพียงแต่ว่าคุณยึดติดด้วยจิตของคุณเองคุณสามารถไปได้พระภูมิที่ดีได้นะเดี๋ยวฉันจะช่วยให้คุณไปสู่พระภูมิที่ดีเองก็ช่วยอธิษฐานจิตส่งให้ปรากฏว่าไปเลยนะฮะดวงวิญญาณบางตัวบางตนเขาไม่รู้ตัวเองนะฮะอย่างบางคนถูกขวางอย่างที่ดีเจเล่าเรื่องที่ในคุกใช่ไหมฮะที่พี่สุนทรก็ส่งภาพส่งข่าวส่งเรื่องมาบอกว่าที่มีคนตายในคุกอะฮะเดือน2 3เดือนแรกมีคนได้ยินเสียงกระพวนเสียงโซ่ดังชิงจังจังทั้งทุกคืนเลยนะฮะพอหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปเหมือนเขาคิดได้เขาก็ไปเลยถึงเวลาก็ไปได้เองนะจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายนะคุณฟังฮะนะครับคุณฟังคุณจำได้ไหมเอาละครับนี่คือเรื่องหลอนในคืนนี้นะครับคืนนี้พี่ต้นบอกว่าดีใจครับเปลี่ยนหมดนะเข้าสู่หมดปกติแล้วนะนะหมดจบหมดเรื่องผีนะครับคุณฟังฮะพี่ต้นบอกว่าดีใจครับคืนนี้นั่งกินเป็ดทองครับเอ้าไม่ใช่หงทองหรอพี่รอดูแมนยูนะฮะคืนนี้เผื่อจะชนะถ้วยควายแดงนะฮะเหมือนลิเวอร์ฮะดีเจเดี๋ยวถ้วยคาราบาวเหรอฮะคาราบวมครับนะนะครับเอาละครับคืนนี้เดี๋ยวเอาละไหมเดี๋ยวจะล่ำลารายการคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันก่อนเลยเดี๋ยวพอดีมีนักร้องคนหนึ่งเขาค้างเลยไว้ไม่กล้าเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงของออนไลน์ในแอปด้วยเพราะว่าเด็กเล็กว่าคุณผู้ฟังจะลำคาญนะแล้วก็ลำใหญ่นะฮะขออนุญาตเดี๋ยวจะได้ร่ำลารายการนะครับในส่วนบนทาง FM ในแอปเลยก็แล้วกันนะฮะแม้จะได้พี่เอ็มมาดึกไปหน่อยแต่ก็ได้ทานเรื่องฟังเรื่องผีเนาะเอาวันเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวจะหาเรื่องราวมาเล่ามีอีกเยอะเลยนะครับที่เขามีการนำเสนอไว้พยายามจะหาเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็แลดูเป็นความจริงที่สุดนะฮะเกิน 50-60% ขึ้นไปมาเล่าให้ฟังไม่เอาเรื่องราวที่แบบแหกหูแหกตาไม่เอาเรื่องที่แบบแลบดินปิ้นตาไม่เอาแบบนั้นเพราะว่านุดานนท์ปลอมนะฮะเอาเรื่องที่เป็นเรื่องความจริงที่น่าเชื่อถือมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะมางั้นเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใน FM ในแอปพลิเคชันเลยก่อนเนาะเข้าสู่ช่วงมงของเที่ยงคืน40แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันดีกว่าใครที่ยังไม่หลับนะฮะก็เดี๋ยวมีเพลงพร้อมๆให้ฟังต่อตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในแอปพลิเคชันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับส่วนทาง YouTube เดี๋ยวเราไปนักร้อง1เพลงนะฮะขอบคุณ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวด้วยครับให้การดูแลกันในค่ำคืนนี้เช่นเคยครับทางบุญทริกด้วยพรุ่งนี้เตรียมตัวรอรับฝนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมามากมาน้อยสักเพียงไหนสักเพียงไรนะรอติดตามกันละกันครับนะโอเคแล้วเจอกันนะฮะคืนนี้คุณผู้ฟังในแอปทาง FM นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับขอตัวก่อนบ๊ายบายลาติสวัสดีครับ

ให้รักเธอมากแค่ไหนทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดจะได้คบจะเป็นอย่างไรแต่

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6688

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ไปคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand